0: เป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยเข้มงวดการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินป้องกันการฟอกเงินและเศรษฐกิจนอกระบบ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคมพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และซึ่งพบบริษัทเข้าข่ายกระทำผิดจำนวนมากและอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งขยายผลถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนและผู้ร่วมกระทำผิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานทุก15วันและสรุปผลทุก30วันยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
3: ชุดเฉพาะกิจนี้มันก็จะแบ่งลงไปย่อยอีกเป็น 3-4 ชุดเฉพาะแต่ละชุดก็จะมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ประกอบการทำงานอำนาจของตัวเองส่วนในชุดใหญ่นี้ก็จะเป็นชุดที่ภาพรวมในการมอบนโยบายในการลงปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผมได้เน้นย้ำว่าในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องลงไปให้ถึงปัญหาจริงๆเราจะไม่ฟังรายงานเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นทุนต่างชาติเป็นทุนสีเทาเป็นผู้เป็นต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยแล้วประกอบกิจการต่างๆจะผิดกฎหมายเนี่ยเราเป็นคนไทยด้วยกันเองเนี่ยคือใคร
2: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.เดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินอย่างเข้มงวดป้องกันการฟอกเงินทุนสีเทาเศรษฐกิจนอกระบบและการคอร์รัปชันโดยไม่ให้สถาบันการเงินเป็นช่องทางสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายมาตรการที่เริ่มบังคับใช้แล้วได้แก่การถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องผ่านการตรวจสอบความจำเป็นในการทำธุรกรรมและสามารถถอนเงินได้เมื่อมีเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจนพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับธุรกรรมเกี่ยวกับทองคำทำให้การเบิกถอนทองคำลดลงจากเฉลี่ย 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนเหลือประมาณ700กิโลกรัมต่อเดือนทั้งนี้ในไตรมาส 4 ของปีนี้ธปท.เตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การฝากเงินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องแจ้งที่มาของเงินและการแลกธนบัตรชนิด 1,000 บาทเป็นธนบัตร100หรือ500บาทต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้งานพร้อมกำชับให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งตรวจสอบการเปิดบัญชีและธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับพนันออนไลน์แล้วกว่า 1,000 บัญชี
4: เราทำเริ่มมาตั้งแต่เรื่องของการถอนเงินสดที่เกิน5ล้านบาทต้องมาเขาเรียกดิวดิลิเจนต์นะครับแบงก์พาณิชย์กับแบงก์ไรท์ก็จะต้องบอกว่าตรวจสอบว่าทำไมลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินสดทำไมโอนไม่ได้ทำไมใช้เช็คไม่ได้นะครับถ้ามีความจำเป็นจริงๆใช้ในธุรกิจจริงๆก็สามารถเบิกได้แล้วก็พอไตรมาส 4ก็จะทำเรื่องถ้าจะฝากเงินเกิน5ล้านก็คงต้องบอกว่าที่มาจากไหนนะครับกำลังดูอำนาจอยู่ว่าเราจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนรวมถึงจะแลกเงินเอาแบงค์พันมา10ล้านมาแลกแบงค์ขอเป็นแบงค์ร้อยหรือแบงค์500อันนี้ก็คงต้องบอกว่าทำไมต้องใช้แบงค์ร้อยหรือแบงค์500เช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเงินสดเรื่องอื่นที่ทำมาก็เช่นเรื่องของตัวทองคำที่เข้าไปควบคุมนะครับเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของการทำให้การเทรดทองคำมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทให้แข็งขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปซึ่งได้ผลดีมาก
2: ขณะที่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยด้วยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์ Anti Online Gambling Center หรือ AOGC เพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์และเฝ้าระวังธุรกรรมที่ผิดปกติเพื่อให้การอายัดบัญชีเป็นไปอย่างทันท่วงทีโดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการส่งข้อมูลธุรกรรมที่ผิดปกติตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนข้ามชาติชวิสาประทุมมารายงาน
0: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติมวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการซุดตัวของอาคารยังคงอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมส่วนปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดัน

0: กลับขึ้นเล็กน้อยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหากสถานการณ์ยังคงตัวพร้อมกำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้าง
1: เพียงแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินเสียงสะท้อนเพิ่มเติมมาซึ่งก็แจ้งกับรฟม.กับผู้รับจ้างไปแล้วว่าผลกระทบที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยในกรณีที่บ้านเขาอาจจะไม่รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างแต่ว่าที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยจะต้องดูแลเขาด้วยเรื่องของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างต่างนานก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีเกาติ้งแบบที่พูดกันมา 2-3 วันก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซ็ตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามันมีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
0: ทั้งนี้ภายหลังจากกรุงเทพมหานครประกาศห้ามเข้าและงดใช้อาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารที่มีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้วนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ปีการศึกษา2569ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นความประสงค์ยืนยันตัวตนผ่านระบบ Pre-Approve เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ขอให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ประจำปีการศึกษา2569ให้เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ผ่านระบบ Pre-Approve เพื่อยืนยันตัวตนคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาส่งรายชื่อภายในวันที่15กรกฎาคมส่วนผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นภายในวันที่28สิงหาคมเพื่อให้สถานศึกษาส่งรายชื่อภายในวันที่31สิงหาคมพร้อมย้ำว่ากยศ.จะไม่ขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบดังกล่าวผู้ขอกู้ยืมต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13กรกฎาคมถึง19กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่19กรกฎาคมนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำริมคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ที่เฝ้าระวังในภาคกลางมี6จังหวัดได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครรปภ.แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากประกาศแจ้งเตือนภัยทางแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดังกล่าวแจ้งขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้ประเทศไทยจะจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาที่กรุงเทพมหานครสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนให้เกิดพัฒนาการในเชิงบวกในเมียนมาน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของอายาตอลลอฮ์มุชตาบาคาเมดีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมดีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านและผู้เป็นบิดาซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าการล้างแค้นถือเป็นเจตจำนงของชาติและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติการล้างแค้นให้แก่ผู้นำที่พลีชีพทุกคนในสงครามครั้งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้และจะสานต่อจนกว่าจะสำเร็จลุล่วงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่ากองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกและพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐ
9: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนโดยเฉพาะในกรุงเคียฟและเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและบาดเจ็บอีก12รายด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยยืนยันว่ารัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า120ลำและยิงขีปนาวุธอีก12ลูกซึ่งทำให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนได้รับความเสียหาย และเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นก่อนที่สัญญาณเตือนภัยทางอากาศจะเปิดใช้งาน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเมืองไทโจในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้มีการอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนทั่วทั้งมณฑลเจ้อเจียงมณฑลฝูเจี้ยนกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีมีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีความรุนแรงระดับที่1แต่ยังคงมีความเสี่ยงสูงจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มหมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามในเกาะซากิชิมะยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย113คน
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของเวียดนามเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือยนต์ความเร็วสูงหรือสปีดโบ๊ทซึ่งบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด36คนโดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนและลูกเรืออีก4คนพลิกคว่ำบริเวณนอกชายฝั่งของเกาะฟูกัวทางตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามขณะแล่นออกจากเกาะฮอนเมรุตมุ่งหน้าไปยังท่าเรืออันเถยส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย15รายด้านสถานทูตอินเดียประจำเวียดนามกล่าวว่าสถานทูตอินเดียกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและจัดตั้งศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉินในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยซึ่งรายละเอียดของเหตุการณ์นี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติบราซิล3ต่อ0เซต 25-15 25-16 และ 25-17 ทีมไทยทำผลงานชนะ3แพ้8มี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2นอกจากนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้ทีมลูกยางสาวไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลก 19.39 คะแนนขยับขึ้นจากอันดับ22ของโลกขึ้นมารั้งอันดับ17ของโลกแล้วสำหรับแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับตุรกีอันดับ3ของโลกในวันนี้เวลา 13:30 นาทีลีกวอลเลย์บอลอาชีพสหรัฐอเมริกาลีกวันวอลเลย์บอลประกาศต้อนรับศศิภาพรจันทวิสูตรนักตบหัวเสาตัวเก่งทีมชาติไทยเข้าสู่ลีกอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นนักตบสาวไทยรายที่4ในลีกวันวอลเลย์บอลต่อจากพิมพิชยาโกกรำพรพันธ์เกิดปราดและเปียนุชแป้นน้อยทำให้ลีกวอลเลย์บอลอเมริกาในฤดูกาลหน้ามีสาวไทยไปแข่งขันถึง6คนทั้งในลีกวันวอลเลย์บอลและลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นที่มีอัชราพรคงยศและณัฐนิชาใจแสนศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลินดานอสโควานักหวดมือ9ของรายการจากเช็กเอาชนะคาโรลินามูโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมือ10ของรายการ2ต่อ1เซต6ต่อ2 5ต่อ7และ6ต่อ3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกของเธออีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแมรี่สโตยาน่านักหวดเจ้าถิ่นมือวางอันดับ4ของรายการ2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ2และ7ต่อ5ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทาเทียน่ามาเรียมือวางอันดับ2

0: ส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุบาวีได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิเพรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อย60ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:12 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง83ซมและเวลา 20:38 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร2ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง85ซมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
1: หนึ่งนาทีกับกปท.ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าการใส่หมวกกันน็อกจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าหมวกกันน็อกเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกฟ้าผ่าแต่ในความเป็นจริงหมวกกันน็อกไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าและการสวมหมวกกันน็อกยังมีประโยชน์สำคัญดังนี้ค่ะป้องกันฝนเข้าตาช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้นลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุหรือรถล้มบนถนนลื่นป้องกันศีรษะจากวัตถุที่ปลิวมากับลมแรงหรือเม็ดลูกเห็บทั้งนี้หมวกกันน็อกและโฟมซับแรงกระแทกด้านในมีส่วนช่วยกระจายพลังงานไฟฟ้าไม่ให้พุ่งเข้าสู่สมองโดยตรงจึงอาจช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหากเกิดเหตุฟ้าผ่าได้มากกว่าการไม่สวมหมวกกันน็อกการขับขี่อย่างระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงหน้าฝนได้มากยิ่งขึ้นขับขี่ปลอดภัยช่วงหน้าฝนสวมหมวกกันน็อกลดความเร็วในการขับขี่หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบฝนเมื่อจำเป็นค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องลายน้ำทองเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีซึ่งพัฒนาต่อจากเครื่องเบญจรงค์คือใช้สีทองถมเป็นพื้นของเครื่องเบญจรงค์หรือแต้มสีทองระหว่างสีเบญจรงค์หรือใช้สีทองตัดเส้นลายจึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องลายน้ำทองเครื่องกระเบื้องลายน้ำทองมีกำเนิดในจีนสมัยต้นราชวงศ์ชิงญี่ปุ่นรับเทคโนโลยีไปและ

0: ฒนาได้ดีส่วนสยามนั้นใช้วิธีสั่งผลิตแล้วนำเข้ามาในราชสำนักส่วนใหญ่ผลิตจากจีนโดยมีช่างสยามช่วยเขียนลายหรือกำกับลวดลายและสีสันแต่ก็มีบางส่วนผลิตจากญี่ปุ่นเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องที่สงวนใช้แต่ในราชสำนักนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่3นอกจากบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญจะมีรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยนั่นคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงแล้วมอญยังมีส่วนเรือนเครื่องผูกเป็นเรือนชั้นเดียวหลังคายาวเกือบคลุมดินที่นิยมเรียกกันว่าบ้านโรงลักษณะที่แตกต่างจากเรือนไทยชัดเจนคือการแบ่งพื้นที่ใช้งานและพื้นเรือนมีระดับต่างกันโดยแบ่งพื้นที่ตัวเรือนชั้นในสำหรับเจ้าของบ้านซึ่งใช้เป็นที่พักและเก็บหีบผ้าระเบียงบ้านซึ่งต่ำลงมาใช้ต้อนรับแขกเรือและชานแล่นในระดับต่ำสุดแบ่งเป็นเรือนครัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องพึงระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันกับนายวิกรมกลุ่มอดิษฐ์ค่ะ
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนรนาถแข่งขันและพฤษแก้วพิบูลอ่าน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จ

0: สวงรักคือดวงใจไทย
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะเน้นย้ำถึงสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องพึงระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันเชิญติดตามรับฟังครับ
4: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
5: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยในเวลาที่เราอายุมากขึ้นผมเองนั้นส่วนใหญ่มักจะเอาเรื่องที่ผมประสบแล้วก็มีมุมมองจากผมมาเป็นตัวตั้งในการพูดคุยแล้วก็คิดว่าแฟนรายการของเราคงจะมีหลายคนนะครับที่มีอายุมีสุขภาพเหมือนผมอย่างที่ผมคุยมาแล้วครั้งที่แล้วล่ะครับว่าตอนนี้ผมอายุขึ้นเลข7แล้วปีนี้74ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่เกษียณอายุตั้งแต่60ก็ตอนนี้ก็คงจะกลายเป็นปู่เป็นตาอยู่บ้านไปแล้วแต่ผมด้วยความที่ไม่มีลูกไม่มีเมียก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองยังทำอะไรต่ออะไรไปตามที่ตัวเองรู้สึกผมเองรู้สึกออกเลยล่ะครับว่าวันนี้ผมไม่ใช่คนใหม่ผมไม่ใช่คนหนุ่มไม่ใช่เป็นอย่างอดีตอีกแล้วเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นก็คือว่าผมนั้นรู้สึกว่าขี้หลงขี้ลืมรู้สึกว่าสุขภาพพลานามัยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แข็งแรงแน่นอนผมก็ไปเช็คสมมวลกระดูกหรือหัวใจหรืออะไรต่อเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยถี่ขึ้นนะครับเพราะว่าก็เข้าใจนะครับว่าวันเนี้ยหมอเขาก็บอกว่าเออมวลกระดูกมันบางลงนะขอให้ระวังเรื่องการล้มฉะนั้นผมนี่ก็จะต้องไปซื้อรองเท้าที่มีพื้นเป็นยางธรรมชาตินะครับว่าเดินแล้วเนี่ยนะจะทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วลื่นน้อยเพราะว่าถ้าล้มไปเมื่อไหร่เนี่ยหมอก็บอกว่ายุ่งแหละต้องระวังฉะนั้นการล้มเนี่ยจะเป็นอุปสรรคและจะรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้ผมเองก็จะพยายามหลีกเลี่ยงที่ไปทำอะไรนะที่จะมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเมื่อปรึกษากับหมอก็จะเป็นคนที่จะให้ข้อมูลให้ข้อคิดที่ดีที่จริงนั้นถ้าเกิดจำได้เนี่ยผมเคยตกสะพานขาหักที่บ้านเขาใหญ่ครั้งหนึ่งขาหักเป็น2ท่อนแล้วก็หน้าแข้งเนี่ยขวานะครับแตกออกเป็นทั้งหมด9ชิ้นแล้วตอนนั้นทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเจ็บมากเจ็บที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวผมไม่ทราบว่าใครเคยแขนหักขาหักอะไรไหมแต่เมื่อเรามีแขนหักขาหักแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเกิดมาเนี่ยนะไม่เคยมีอะไรเจ็บปวดเท่ากับอย่างที่ว่าและไอการที่ผมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าผมไม่ตั้งใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมือซ้ายนั่นถือโทรศัพท์มือถือมือขวาถือวอกกี้ทอกกี้แล้วก็คุยไปพร้อมๆกันแล้วในขณะเที่ยวกันที่ขาก็เดินไปข้างหน้าบนสะพานที่เขาใหญ่แล้วตาก็มองมาที่บ้านนั่นแหละครับทำให้ผมนั้นหกกระล้มแล้วหกกระล้มทีเดียวขาหักเลยนะตกสะพานขาหักมาทันทีเลยแล้วจมลงไปในน้ำนะครับในน้ำซึ่งลึกประมาณ4เมตรเห็นจะได้แล้วก็ที่สำคัญคือไอ้สะพานกับน้ำนั้น มีความสูงห่างกันประมาณสัก40เซนได้มั้งและไม่มีใครอยู่ใกล้ๆผมเลยดังนั้นผมต้องช่วยตัวผมเองแล้วก็ในขณะที่เราอายุก็เยอะขึ้นนั่นนะครับทำให้ผมรู้เลยว่าผมนั้นวันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งใจจะทำแบบถือมือนึงวอกกี้ทอกกี้อันนึงแล้วก็เดินไปนี่แหละครับเป็นอุบัติเหตุที่ทั้งคนหนุ่มคนสาวและคนทั่วๆไปก็มักจะเจอปัญหาแบบนี้ผมเองก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นวันเนี้ยสิ่งที่ผมจะต้องระวังตัวมากที่สุดก็คือว่าอย่าให้เกิดอุบัติเหตุและอย่าให้เกิดเป็นปัญหานะฮะล้มนะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีอย่างนั้นปั๊บเนี่ยผมจะแปรสภาพเป็นคนพิการเลยฉะนั้นในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็ต้องพึงระวังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเล็ดน้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำองค์ความรู้มาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับมาตรฐานและขยายโอกาสการแข่งขันติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโค

0: องค์การอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดโดยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานกปร.กล่าวว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
1: และพระราชดำริก็คือเมื่อเขามีพออยู่พอกินแล้วทำอย่างไรเขาจะรวมกลุ่มกันได้แล้วก็ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ตอนนี้เราก็มาถึงขั้นทำให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นมหาวิทยาลัยต่างๆในการมาขับเคลื่อนหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถดำเนินการได้อย่างดีที่สุด
0: ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.แล้ว175รายการจากสถานประกอบการ11แห่งด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสะแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมนำศักยภาพด้านการศึกษางานวิจัยและบริการวิชาการมาสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรของพื้นที่เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรชุมชนและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2: ด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยการพิจารณามอบความไว้วางใจให้สำนักงานกปร.ได้มีโอกาสร่วมกับมหาวิทยาลัยในการเอาองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยไปสู่ภายนอกสิ่งที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์มากที่สุดคือทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหรือกลุ่มชุมชนต่างๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ขณะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรปัจจุบันมีโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า18รายการพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในพื้นที่โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนางานวิจัยยกระดับคุณภาพสินค้าบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้นปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกรมวิชาการเกษตรเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างและพุ่มแจ้ในมันสำปะหลังด้วยการพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังทางเลือกที่ต้านทานโรคและให้ผลผลิตสูงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีชีวพันธุ์สนับสนุนเกษตรกรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยแต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดพืชคือโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคพุ่มแจ้ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดแก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งการให้ความรู้ดูแลจัดการแปลงมันสำปะหลังการจัดการต้นมันสำปะหลังที่ติดโรครวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต่อต้านโรคระบาดและให้ผลผลิตต่อไร่สูงอาทิพันอิทธิ1 2และ3ส่งผลให้สถานการณ์ของการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคพุ่มแจ้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนายรพิพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และความต้องการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกที่มีความนิยมปลูกมันสำปะหลังพันธุ์กวก.ระยอง9ที่จะให้แป้งผลผลิตสูงถึงกว่า30%และมีน้ำหนักหัวดีให้เนื้อแป้งสีขาวตามความต้องการรับซื้อของโรงงานแป้งมันในพื้นที่แต่ยังคงพบการระบาดของโรคใบด่างและโรคพุ่มแจ้ในมันสำปะหลังพันธุ์ดังกล่าวจึงได้พัฒนามันสำปะหลังพันธุ์กวก.ระยอง19ที่มีความต้านทานโรคใบด่างและโรคพุ่มแจ้ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีศักยภาพให้ผลผลิตสูงถึง8ตันต่อไร่และหากมีการจัดการระบบน้ำหยดร่วมกับการใช้ชีวพันธุ์เสริมอาจให้ผลผลิตสูงได้ถึงกว่า10ตันต่อไร่โดยตั้งเป้าในเดือนพฤษภาคมปีหน้าจะขยายแปลงทดลองไปยังพื้นที่ของเกษตรกรทั่วประเทศและเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนรับรองพันธุ์ต่อไป
5: ในส่วนของกวก19ณขณะนี้เรามีความมั่นใจเต็มที่แล้วสามารถที่จะต้านทานโรคใบด่างแล้วก็โรคพุ่มแจ้งได้อย่างดีรวมไปถึงให้ผลผลิตที่สูงมากเรา าหมายว่าปีนี้เราได้มีการขยายแปลงทดลองไปยังแปลงของพี่น้องเกษตรกร8แห่งทั่วประเทศดังนั้นในช่วงประมาณเดือนพฤษภาปี70เนี่ยเราจะได้ผลผลิตที่ชัดเจนแล้วก็จะนำไปสู่การให้คำแนะนำของการขอผลผลิตให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ขึ้นทะเบียนรับรองผ่านต่อไปครับ
4: สำหรับการสนับสนุนด้านอื่นๆนางศศิยาปานตั้นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องการดูแลแปลงและการทำลายต้นพันธุ์ที่ติดเชื้อโรคใบด่างอย่างถูกวิธีพร้อมนำผลงานวิจัยสารชีวพันธุ์มาสนับสนุนรวมถึงการนำเทคโนโลยีเตาไบโอชามาเผาทำลายต้นมันที่เป็นโรคซึ่งไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถนำถ่านที่ใช้ได้มาเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินในแปลงเกษตรกรจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เป็นอย่างดี
6: ทางกรมก็จะมีการแนะนำในเรื่องของการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมในมันสำปะหลังเนี่ยจะเป็นปุ๋ย PGPR3 ซึ่งช่วยในการกระจายของรากให้รากมันเนี่ยรับปุ๋ยได้ดีนะคะ
4: จากการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าในอนาคตเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพจะมีท่อนพันธุ์ที่ทนทานและให้ผลผลิตต่อไร่สูงถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
3: ชาวเกาะคอเขาและภาคเอกชนในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันโครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาพร้อมเดินหน้าก่อสร้างสนามบินอนามันเพื่อยกระดับศักยภาพการคมนาคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: เกาะคอเขาเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งบริเวณชุมชนบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีความเงียบสงบและยังคงความเป็นธรรมชาติทางทิศเหนือของเกาะมีท่าเรือที่สามารถข้ามไปเกาะพระทองทางทิศตะวันออกของเกาะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านปลายแหลมทางทิศใต้คือท่าเรือหลักของเกาะที่ใช้ข้ามไปมาระหว่างเกาะคอเขาและบ้านน้ำเค็มการคมนาคมบนเกาะหากนำรถยนต์ส่วนตัวหรือจักรยานยนต์จากบนฝั่งมีแพขนานยนต์และเรือข้ามฟากของชาวบ้านที่สามารถบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้นายเสน่ห์ชูราชกำนันตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าก่อนหน้านี้แผนการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามไปยังเกาะคอเขายังไม่เกิดขึ้นโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาถือเป็นความหวังของประชาชนในพื้นที่มานานหลายปีซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสามารถเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพึ่งแพขนานยนต์ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงช่วยให้การขนส่งสินค้าการเข้าถึงบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสการลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนเกาะคอเขาและพื้นที่ใกล้เคียงในระยะยาว
8: เรื่องสะพานพวกเราก็อยากจะฝากช่วยผลักดันให้พวกเราด้วยนะครับก็ตั้งตารอสะพานนี้หลายปีมาแล้วครับจะช่วยการเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่องโรงเรียนเรื่องการรักษาพยาบาลก็จะดีขึ้นนะครับ
7: ขณะที่นายกันถัดกุลวานิชนักธุรกิจและอดีตประธานหอการค้าจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าโครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาและสนามบินอันดามันเป็นความหวังของประชาชนชาวจังหวัดพังงามานานเนื่องจากจะช่วยยกระดับการคมนาคมลดข้อจำกัดด้านการเดินทางเชื่อมโยงท่องเที่ยวฝั่งอันดามันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงประชาชนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานกรอบระยะเวลาและความคืบหน้าของทั้ง2โครงการพร้อมขอให้เร่งผลักดันเข้าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
9: ก่อสร้างสนามบินอันดามันจะเป็นการขยายสนามบินจากจังหวัดภูเก็ตมาที่จังหวัดพังงาบริเวณตำบลโคกมอญอีกทั้งมีในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ตำบลเกาะคอเขาเกาะพระทองและก็ตำบลบางม่วงในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าในการที่จะนำเสนอพื้นที่เป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
10: โคตรจะทำนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจของพื้นที่รองรับในการขยายตัวของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
7: และทั้งหมดคือการแสดงความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนและภาคเอกชนในด้านการพัฒนาการคมนาคมของจังหวัดพังงาทั้งสะพานเชื่อมเกาะคอเขาและสนามบินอันดามันจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
3: ผู้ฟ ผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตใหม่เพื่อขยายฐานผู้บริจาคโลหิตประจำและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลในพื้นที่ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
11: การมีโลหิตสำรองที่เพียงพอถือเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพราะทุกหยดของโลหิตสามารถต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคร้ายแรงได้อีกหลายชีวิตด้วยแนวคิดดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อย่างเป็นทางการณหน่วยอนามัยและสุขาภิบาลของมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมทำความดีผ่านการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องรองศาสตราจารย์ดร.ฉลองสุขทองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กล่าวว่าการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลโดยมหาวิทยาลัยมีบุคลากรเกือบ1,000 คนและนักศึกษาเกือบ10,000 คนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
12: ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เราเองเนี่ยเรามีบุคลากรประมาณเกือบ1,000 คนเรามีนักศึกษาเกือบ10,000 คนเพราะฉะนั้นตรงส่วนตรงจุดนี้เนี่ยนักศึกษาเราก็สามารถที่จะเป็นแหล่งบริจาคโลหิตให้กับทางเลือดของจังหวัดสุรินทร์ได้
11: นอกจากจะรองรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแล้วหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งนี้ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้เช่นเดียวกันเพื่อขยายฐานผู้บริจาคโลหิตประจำและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลในจังหวัดโดยหน่วยรับบริจาคโลหิตจะเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ณหน่วยอนามัยและสุขาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
12: เราไม่ได้บริการเพียงเฉพาะนักศึกษาและก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เท่านั้นแต่ยังเปิดรับสำหรับประชาชนทั่วไปบุคลากรทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการบริจาคโลหิตก็ขอเชิญชวนนะครับทุกวันพุธของทุกๆสัปดาห์เชิญชวนมาร่วมบริจาคโลหิตกับพวกเราด้วยกันนะครับ
11: การเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งใหม่ในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าถึงการบริจาคโลหิตได้ง่ายขึ้นแต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุขในการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการเสียสละสร้างผู้บริจาคโลหิตประจำและเสริมความมั่นคงด้านคลังโลหิตของจังหวัดสุรินทร์ให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
3: ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ในปีหน้าโดยจะมีนักกีฬาจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันที่สนามสุพัชลาไซเป็นโอกาสในการสร้างนักกีฬาเกตบอลรุ่นใหม่และกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: กีฬาเกตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุและได้รับการยกย่องว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารระหว่างผู้เล่นซึ่งกีฬาเกตบอลก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในเอเชียและอเมริกาใต้และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เริ่มแพร่หลายไปยังยุโรปและแอฟริกาด้วยสำหรับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14 มีนาคม 2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยโดยจะมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64 ทีมจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700 คนนายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกถึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาเกตบอลไทยและนานาชาติจากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์เกตบอลโลกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ซึ่งเป็นงานการแข่งขันสูงสุดของกีฬาเกตบอลระดับนานาชาติจัดขึ้นทุก4ปีโดยมีประเทศสมาชิกจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพที่จะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่พัฒนากีฬาเกตบอลให้แพร่หลายต่อไปและนอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วย
14: การแข่งขันครั้งนี้ก็จะสร้าง

0: าพของสังคมไทยให้เป็นที่รับรู
1: ้สำหรับการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกแต่ครั้งล่าสุดเมื่อ8ปีที่แล้วที่ประเทศบราซิลและเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดพักการแข่งขันไปโดยครั้งนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าเป็นการกลับมาจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกครั้งในรอบ8ปีเชื่อว่าจะทำให้นักกีฬาไทยได้ประสบการณ์เสริมความแข็งแกร่งกับการลงสนามแข่งขันกับทีมระดับโลกผู้สนใจเตรียมไปชมได้ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยวันที่ 12-14 มีนาคมปีหน้าติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาเกตบอลไทยเกตบอลยูเนียนพี่เจตกัญจนกุลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
4: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดหาจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnik.p@msu.a

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานลับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยฉันได้ถึงเวลาแล้วที่

จะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มบ่อแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน .101 ปนจ.ราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงคมนาคมเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่โดยเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
1: นางสาวลลิดาพฤกษ์วิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือโทรศัพท์0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว
2: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งมีพื้นที่ติดกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
3: นายนิติปกรณ์แสงสุวรรณในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอแม่อายได้ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยจัดการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในกองทุนและสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านสามารถช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายและดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนแบบเบ็ดเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ข ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: ี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่รัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งกับสหรัฐที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
1: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าผืนอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ้วถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้บรรยากาศการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังช่วงเช้าวันนี้ประชาชนต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับการเข้าถวายสักการะหน้าโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนน

0: หน้าพระลานโดยภายในพื้นที่มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาพระราชทานมีจุดบริการอาหารน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะและหน่วยบริการทางการแพทย์อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางนางปรีชาพันธ์ผิวเหลืองดีอาชีพแม่บ้านจากเขตบางกอกใหญ่กล่าวด้วยความโศกเศร้าว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียของปวงชนชาวไทยโดยได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และมีความประทับใจในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัธยาศัยอันดีและพระเมตตาที่มีต่อพระศกนิกรและในช่วงที่ทรงพระประชวรได้เฝ้ารอและภาวนาให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวร
1: มีโครงการตอนที่ไปช่วยเหลือน้ำท่วมไปแดนขังนะคะก็จะประทับใจและท่านจะเป็นผู้ที่ว่ามีอัธยาศัยดีแล้วก็เมตตาสงฆ์กรมากๆก็เวลานึกถึงท่านก็จะคิดถึงและตลอดเวลาที่ตั้งแต่ดูท่านมาตั้งแต่พระเยาว์อ่ะจนกระทั่งท่านเข้าโรงพยาบาลแล้วก็รอได้แต่รอว่าเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาแต่พอมารู้ว่าท่านเสียก็เสียใจมากๆค่ะเพราะว่าท่านทำเพื่อประชาชนมาก
0: ๆด้านนายจิรพัฒน์ทัศนาอดีตข้าราชการทหารราบที่11จากเขตจรัญสนิทวงศ์กล่าวว่ามีความผูกพันและเทื่อทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดเนื่องจากเคยปฏิบัติหน้าที่เฝ้าอารักขาและได้เห็นพระองค์ทรงทำความดีและประกอบพระกรณียกิจเพื่อส่วนรวมมาตลอดทั้งงานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและการช่วยเหลือดูแลสิทธิทางกฎหมายของผู้ต้องขังหญิงซึ่งที่ผ่านมาหากมีโอกาสจะเดินทางมาถวายสักการะพระศพอยู่หลายครั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดี
2: ท่านก็ทำความดีมาทั้งชีวิตจากที่เห็นนะไม่ว่าจะเพื่อนพึ่งพายามยากหรือว่าเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอะไรพวกนี้เกี่ยวกับกฎหมายท่านก็เพื่อช่วยดูแลนะผมจะทับใจสถาบันนี้มาหลายไหนแต่ไรแล้วครับเพราะผมเป็นทหารผมก็เป็นทหารอยู่ราบ11ผมเฝ้าผมก็มาเฝ้าสำนักพระราชวังเนี่ยครับเฝ้าพระที่นั่งจักรีเนี่ยตอนเป็นทหารผมก็รับใจตั้งแต่ร.9มาผมเป็นทหารของร.9นะ
0: ทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา20 นาฬิกาชนันชิดาสังทองรายงาน
3: กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่โดยเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมอบหมายให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1 จุดจากทั้งหมด5 จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30 เมตรทุก30 นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับ ับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือโทรศัพท์0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงภริษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ด้านผู้อำนวยการเขตธนบุรีระบุว่าไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติมคาดว่าจะเปิดจราจรได้หลังผู้เชี่ยวชาญประเมินความปลอดภัย
5: ว่าที่ร้อยตีเดชาธรแสงคำนาผู้อำนวยการเขตธนบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณบ่อรับน้ำใต้ดินแยกวงเวียนใหญ่ช่วงเตาปูนราชบูรณะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการซุดตัวและรอยร้าวบนผิวจราจรถนนประชาธิปกโดยยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมเริ่มทรงตัวไม่พบการซุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมส่วนการดำเนินเรื่องการเสริมความมั่นคงของชั้นดินมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยผู้รับจ้างใช้เครื่องจักร5เครื่องปฏิบัติงานเต็มกำลังสามารถอัดสารปรับปรุงคุณภาพดินได้เพิ่มจาก206ลูกบาศก์เมตรเป็นกว่า317ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ดินมีเสถียรภาพมากขึ้นและมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกและปริมาณน้ำที่รั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ยังคงอยู่ที่ปริมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงซึ่งลดลงจากช่วงแรกที่อยู่ราว50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงขณะที่ฝนที่ตกลงมานั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นน้ำผิวดินและระบบระบายน้ำยังสามารถทำงานได้ตามปกติรวมถึงการตั้งศูนย์และประสานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่อาศัยบริเวณรอบๆนี้โดยได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้
6: ข้อมูลเมื่อเช้าก็ตามหาตัวได้มากขึ้นนะครับจากทั้งหมดเนี่ย144ห้องก็ตอนนี้เข้าพักตามที่บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเนี่ย81ห้องนะครับแล้วก็ไปพักตามบ้านญาติบ้านเพื่อนอะไรต่างเนี่ย30ห้องแล้วก็มีไปเข้าพักเองอีกประมาณ8ห้องบ้างและยังคงเหลืออยู่ในอาคารที่พักเนี่ยประมาณ4ห้องซึ่งเดี๋ยวทางเขตคลองสานก็จะเข้าไปดำเนินการเกลี้ยกล่อมให้ย้ายออกส่วนอีก21ห้องเนี่ยก็คือยังติดต่อไม่ได้ทั้งโทรตามแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่มาแล้วยังไงเราก็ประชาสัมพันธ์ผ่านกสร้อยแล้วก็ทุกช่องทางว่า21ห้องเนี้ยก็ให้มาติดต่อเพื่อว่าจะหาที่พักเพราะทางบริษัทเขาเตรียมห้องพักต่างๆแล้วก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดแล้วครับผู้ประกอบการตอนนี้ก็มาแจ้งลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทประมาณ30รายก็เดี๋ยวจะดูว่าพูดคุยทำความเข้าใจว่าจะช่วยเหลือกันยังไงนะครับ
5: ผู้อำนวยการเขตธนบุรีระบุว่าแม้สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังต้องเร่งดำเนินมาตรการเสริมความมั่นคงของพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจะยังไม่เปิดการจราจรจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะประเมินว่ามีความปลอดภัยโดยกรอบเวลาประมาณ12วันที่มีการประเมินไว้ก่อนหน้านี้ยังต้องติดตามผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์เป็นระยะก่อนกำหนดวันเปิดใช้งานที่ชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทุกภาคส่วนยกระดับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ของปลอมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบรรยากาศการค้าการลงทุนของประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยในการเป็นประธานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้แนวคิดไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจัดขึ้นณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆอาทิภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและหน่วยงานต่างประเทศเข้าร่วมโดยย้ำว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัญหาที่ฉุดรั้งความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ประเทศคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะสหรัฐใช้ประกอบการพิจารณาสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและบรรยากาศการค้าการลงทุนของประเทศทั้งนี้ภายในงานได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมรับรองบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตกับบริษัท Unilever Thai Trading จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญารายล่าสุดที่แสดงเจตจำนงเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการนำมาตรการ Notice and Takedown มาใช้ส่งผลให้ปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวมีสมาชิกเพิ่มเป็น45องค์กรสะท้อนถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งในการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและโทษภัยของสินค้าปลอมพร้อมปลูกฝังค่านิยมการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงถึงวันนี้ณบริเวณห้องโถงชั้น5พารากอนฮอลล์ด้านนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง6เดือนแรกของปีนี้สามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้456คดีและตรวจยึดของกลางได้ 1,654,698 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า786ล้านบาทพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1368รัฐบาลผลักดันการสร้างฐานการผลิตเทคโนโลยีอนาคตหลังรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดให้ประเทศไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลก
7: นางสาวรัชดาธนาดีเรโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศที่ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้มากไปกว่านั้น IMF ยังประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในเทคโนโลยีผลการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เร่งสร้างระบบนิเวศรองรับการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีบทบาทเชิงรุกในการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาและกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับนานาประเทศบนเวทีความร่วมมือระดับโลกโดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่นฤมลอุดมพรรายงาน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: รัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงในประเทศปลายทางทั้งนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่หน่วยงานความมั่นคงตรวจยึดยาไอซ์200กิโลกรัมหลังเตรียมนำส่งในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
0: พันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้รับรายงานด่านตรวจความมั่นคงเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ยาไอซ์ประมาณ200กิโลกรัมพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา1รายตอกย้ำประสิทธิภาพการบูรณาการของหน่วยความมั่นคงในการสกัดกั้นยาเสพติดและภัยแทรกซ้อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่43ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วม3ฝ่ายประจำด่านตรวจความมั่นคงเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเรียกตรวจรถกระบะตู้ทึบทะเบียนจังหวัดสงขลาและพบกล่องกระดาษ11กล่องซุกซ่อนยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมจึงควบคุมตัวผู้ขับขี่อายุ28ปีไว้ดำเนินคดีจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้เดินทางจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเตรียมนำส่งสิ่งของในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยไม่ทราบว่ามียาเสพติดก่อนถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจและตรวจพบยาเสพติดดังกล่าวพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองจิกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุว่าผลการจับกลุ่มครั้งนี้สะท้อนประสิทธิภาพของด่านตรวจความมั่นคงในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมยืนยันจะบูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประพิชาณันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดและดำเนินการต่างๆเพื่อลดการเผชิญหน้าพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าฝ่ายไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาจากการดำเนินการในพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันตามถ้อยแถลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ไทยกัมพูชาที่ให้ทั้งสองฝ่ายคงการวางกำลังทหารไว้ในพื้นที่โดยการดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นไปเพื่อควบคุมสถานการณ์รักษาความปลอดภัยและลดความตึงเครียดรวมถึงป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นการรักษาเสถียรภาพในพื้นที่และไม่ส่งผลกระทบต่อการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างสองประเทศพร้อมกันนี้พลอากาศเอกประภาสย้ำว่าทั้งสองฝ่ายควรใช้กลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงร่วมกันในการหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการนำเสนอข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวต่อสาธารณะหรือประชาคมระหว่างประเทศและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพถ้อยแถลงร่วมและกลไกที่ได้ตกลงกันไว้หลีกเลี่ยงการบิดเบือนหรือตีความข้อเท็จจริงฝ่ายเดียวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของการลดความตึงเครียดและความพยายามในการแก้ไขปัญหาร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่การพัฒนาพื้นที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมให้การต้อนรับพร้อมร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยณอาคารศรีโคตรบูรณ์มหาวิทยาลัยนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นสำคัญอาทิการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการ Wellness Hub การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคอย่างแท้จริงด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่

0: นร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการน้ำทั้งระบบผ่านการบูรณาการการทำงานของเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำสำหรับการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงปัญหาสุยะสวทลำปางรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนและสถานศึกษาเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
2: นายแพทย์สุรพงษ์แสนโพธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายแพทย์สุเมธแสงอ่อนรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญลงพื้นที่โรงเรียนเจริญวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่ประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาพร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำแก่คณะครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างถูกต้องทั้งการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยหมั่นล้างมือรับประทานอาหารที่สะอาดใช้ช้อนกลางและหากมีไข้ไอเจ็บคอหรือน้ำมูกไหลควรหยุดเรียนหรือหยุดงานและรีบพบแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นทั้งนี้หน่วยงานสาธารณสุขจะติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือและประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงจากอิทธิพลมรสุมพร้อมขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งถึงวันที่15กรกฎาคมนี้
3: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงส่งผลให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีจึงขอให้เรือที่มีความยาวน้อยกว่า12เมตรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่12เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบความพร้อมของเรืออุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ช่วยชีวิตก่อนออกเดินเรือทุกครั้งนอกจากนี้ขอให้ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวในพื้นที่เขื่อนราชประภาและเรือทุกประเภทติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วน1199ได้ตลอด24ชั่วโมงรอริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่
4: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการฉีดวัคซีนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องและได้รณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างทั่วถึงโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
5: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาล

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับสมจำเรียบโซสมจุงกะสวากรมอสวากุมแม่บองปูนคังสระขมาพางบัดอสมเสลี่ยคังขมาแตงเมื่อนี่ขอเสียงหน่อยแล้วเสียงก็ดีใจครับยมยายไทยสดับบ้านเหรออัดบ้านเหรอจังยายต่างไทยต่างไทยต่างขมาเนาะเนี่ยน้ำมันเตือนเมียนกูสงสารเลยได้ไหมมุเพลิงมุไงมุไงเจาะจ่อเลือน้อยเลือนเนาะไหนใครยังไม่มีแฟนบ้างครับยกมือฮะต่อหน้าดวงอาทิตย์ร้อนไหมครับถ้าร้อนผมจะแนะนำให้ซื้อทองมาใส่เพราะว่าทองไม่รู้ร้อนนี่มันใช่หรือเปล่าไม่มีใครเล่นเลยไงเนี่ยยมเวลาผมพูดขมาทางคนไทยฟังได้ไหมบานเหยเนาะโอ้สบัดจ่อเหยก็พูดทั้งสองภาษากันแล้วกันครับดีใจครับวันนี้ขอบคุณทางพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณทางไพโรจน์ซาวด์ขอบคุณสำหรับจันทกเพชรนะครับอย่างน้อยพวกเราได้มามีเวทีตรงนี้ได้มาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยครับคุณลูกเอโอดอมลูกสุนเตียวโมปีทางกัมพูชาบัดอาคุณพิยกติยบางปูนตรแตรกแม่ยืงระแม่ระมะกูนกเมงโอ้จรันยิระแม่ระมะกูมาเรมาเรบาดจำติกยมนองใจหยาบัดจำเริงทำไมโนนองพฤติกรรมทอนบาดกระปุงตาจัดเจหยาเรื่องตัวทอดสำเร็จจำติกบันสดับเนี่ยปังฮอกเนี่ยน้องเฟซบุ๊กคลาวอีกครับลือมีใดบาดออกคุณเจริญยังไงนะ

สดัดขันแม่อโอนเอ้ยดอนนากระอ่ะเดี๋ยวอหนูมานี่หน่อยแบมือมาแบมือระวังเลือดไหลนะเหรียญบาทเย้ อ่ะสดัดขันแม่อโอนเอ้ยดอนนากระ

รางวัลน้ำใจครับเอาคุณดัลออยรางวัลยมบัตรโอ้ไงเนี่ยบางปูนดีนะครับที่มีร่มตรงนี้ฮะยมทลับอัตโตสู้ขังกระมมขมแอกัมพูชามาสู้มาดองกิธานุบัตเตียมันใจมาดองติดกิธานุปล่อยเป็ดมาดองติดกิธานุสำรองมาดองติดกิธานุอุดมแมนใจอีกระมมสระนานี่ยมก็เลยในปนบัตรจำเรียนนะกระมมสระนาบ้าง

ชคดีครับโอ้อะไรเนี่ยอ่ะขอใครขอกระจอกแท้สักครู่ครับจัดให้ครับกระจอกแท้

0: ้มสเลนมีเละมุยใจเมื่อโอ้ครับผมครับผมจันไรทอยทะโอ้อันนี้มอบรองเท้าให้ผมใช่ไหมทำไมไม่คว้างมาเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นี่บ้านกําโดสบายจึงสบายเทนบเทนบจึงโอ้ทำไมกันเฮ้ยทำไมกันเฮ้ยสบายจึงสบายเทนบนะด่าลือกบาลบ้านนอทขอบคุณเจริญบาทขอบคุณเจริญจังยมสมประจบเทศมาบอดบาทมุนนองบานจูบนองตัวเองทาชมอหงาหงาเอ้ยไ
1: หลตุ๊กแก
0: บาทพยายงานของยมเนี่ยพี่เดิมของยมโน่ของคเนียบาทแต่มันเตือนบานคเนียเจ
1: ้บานดีบานครับน้องบานครับน้องบาน
0: งาลายเถาครับเดี๋ยวศพน้องจูบบ้างน้องโอนสนเล่นกิบรัวบาทโอ้สมโตชกดาอันนี้สัน
1: ใครจะโทรศัพท์มือถือเตอมั้งกันมั้งอันเมนเต้อันเมนโทรศัพท์มือซื้อเตอมั้ง
0: มอจันไรทอยทะได้เว้ย

0: อบคุณครับขอบคุณ
1: ก็เว้าไปดิ้งก็เว้าให้เนาะได้อ่ะอาจารย์มือโซวันนี้พบกับมือโซกระโดหวาน
0: แตรทางกัมพูชา
1: เด็กในตำนานช่างเ
2: อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันเหตุถนนทรุดในพื้นที่วงเวียนใหญ่เริ่มหยุดนิ่งแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วย

0: การพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่เพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันเหตุถนนทรุดในพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินวงเวียนใหญ่เริ่มหยุดนิ่งแล้วพร้อมเร่งฉีดปูนซีเมนต์เหลวและสารเคมีอุดโพรงคุมเข้มป้องกันการทรุดเพิ่ม
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าหลังเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่ว่าจากการประเมินในวันนี้พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งแล้วไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะเดียวกันภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยซุดตัวมีการยกตัวขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นรวมทั้งมีทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยติดตั้งระบบเซ็นเซอร์รอบตัวอาคารเพื่อสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาพร้อมกันนี้ยังดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการซุดตัวได้และมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุเครนหักแยกเจริญเมืองและถนนซุดวงเวียนใหญ่กำชับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเครนหักและโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแยกเจริญเมืองเขตปทุมวันซึ่งเกิดจากกระแสลมแรงเมื่อวานนี้โดยชิ้นส่วนพาดอยู่บนตัวอาคารและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางนี้ได้สั่งการให้ทยอยตัดชิ้นส่วนและเคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นในระหว่างการรื้อถอนจากนั้นได้เดินทางไปเพื่อติดตามสถานการณ์ดินทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวหรือการทรุดตัวเพิ่มเติมและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงโดยมีการติดตั้งกล้องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งผลการตรวจสอบยังคงปกติชนันชิดาสันทองรายงาน
3: รัฐบาลมาเลเซียปรับปรุงมาตรการจูงใจเพื่อขยายการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงกรอบมาตรการจูงใจเพื่อเร่งการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศซึ่งรวมถึงมาตรการส่งเสริมการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จและสนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้างยิ่งขึ้นนายซิมซิซินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของมาเลเซียระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 30,000 แห่งทั่วประเทศภายในปี2573และกำลังหารือกับเทนากานาซีออนอลรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าของมาเลเซียในการสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับเครื่องชาร์จเร็วกระแสตรงนอกจากนี้ยังกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนพร้อมเน้นย้ำว่ายานยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่รัฐบาลจำเป็นต้องปรับมาตรการรองรับและนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

จากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

หาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลสมนึก.p@msu.ac.th

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปปรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤมาศแข็งขันสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI เพื่อยกระดับการศึกษาไทยสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: เสด็จทันใดสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสูงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ฐานที่อบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: สุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI ยกระดับการศึกษาไทยควบคู่การคุมความเสี่ยง

0: านเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดดาเปิดเผยว่าเอ็ดดาร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในระดับประเทศและระดับสากลได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทองค์การยูนิเซฟประเทศไทยและคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประชุมระดมสมอง AI Governance and Ethical Standards for Thai Education Focus Groupเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI ที่สอดคล้องกับบริบทของระบบการศึกษาไทยและสามารถนำไปใช้ได้จริงได้อย่างปลอดภัยเป็นธรรมโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนซึ่งปัจจุบัน AI กำลังก้าวขึ้นมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการศึกษาไทยอย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วยสำหรับข้อเสนอแนะและมุมมองสะท้อนความคิดเห็นจากภาคปฏิบัติในเวทีนี้จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการศึกษาไทยเพื่อเป็นเข็มทิศให้สถานศึกษาและผู้พัฒนาเทคโนโลยีนำไปปรับใช้จริงเพื่อวางรากฐานให้เด็กไทยเติบโตไปพร้อมกับ AI ได้อย่างรู้เท่าทันวิศวกรยืนยันสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงทรงตัวไม่พบรอยร้าวเพิ่มคาดประเมินโครงสร้างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนได้ภายใน1สัปดาห
1: ์นายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงขณะที่ผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและสามารถปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้จะเร่งแก้ไขสาเหตุของปัญหาและประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับมือภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงการตลาดผ่านการถ่ายทอดสดผลักดันทุเรียนคุณภาพสู่ตลาดจีนพร้อมยกระดับมาตรฐานผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้ทุเรียนสุราษฎร์ธานีในตลาดต่างประเทศ
2: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าผลักดันทุเรียนคุณภาพของจังหวัดสู่ตลาดต่างประเทศโดยร่วมหารือกับบริษัทสรภพโกลบอลจำกัด
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น. กับนฤนาถแข็งขันโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีปรากฏคลิปทหารไทยและกัมพูชาที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมวยแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอบประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคังไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีปรากฏคลิปทหารไทยและกัมพูชาที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามไม่ลุกลามเป็นการกระทบกระทั่งตามที่มีการเสนอข่าว
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำราอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยพร้อมยืนยันว่า

0: ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังและไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องควบคู่กันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งดำเนินการครบถ้วนเกือบทุกแห่งแล้วนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดนราธิวาสยังคงบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านยาเสพติดมีการดำเนินการต่อผู้เสพแล้วกว่า 2,000 คนส่วนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินการครบถ้วนเกือบทุกแห่งแล้วขณะนี้ยังเหลือหมู่บ้านและชุมชนทั่วไปอีกประมาณ85แห่งที่ต้องเร่งส่งข้อมูลให้จังหวัดพิจารณารับรองให้ครบถ้วนพร้อมกำชับทุกพื้นที่อย่าผ่อนความเข้มข้นในการดำเนินงานหากยังพบรายชื่อผู้เสพหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันหากเลือกพฤติกรรมหรือย้ายออกนอกพื้นที่ให้ฝ่ายปกครองตำรวจและผู้นำท้องที่ร่วมรับรองข้อมูลส่วนผู้เสพให้เร่งนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้เพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนสำนักงานประมงจังหวัดตรังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศ
2: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของกรมประมงที่มุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างอาหารเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนโดยสนับสนุนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาแหล่งน้ำและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อให้ชาวประมงท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดรายจ่ายค่าอาหารและทรัพยากรประมงมีความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาวยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรัง

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาการพัฒนาคนมันต้องพัฒนาแผ่นเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วมันเป็นไม้แก่ดัดยากถ้าเป็นไม้อ่อนนี่จะดัดรูปใดก็ได้เลยอยากให้เรื่องนี้เข้าไปถึงตามโรงเรียนต่างๆจึงได้จัดให้มีการประกวดสวดมนต์แปลขึ้นถ้าโรงเรียนต่างๆก็ให้ความร่วมมือหลายแห่งด้วยกันเวลานี้เขามาแล้วตอนบ่ายนี่ตอนไม่ถึงบ่าย10 โมงครึ่งเมื่อพาตกถาจบเขาก็จะนำเด็กมาสวดกันที่นี่เพื่อรับฟังให้คะแนนโรงเรียนใดสวดดีสำเนียงชัดเจนพร้อมเพรียงกันก็จะได้รับคะแนนเป็นที่1ที่2ที่3ตามลำดับแล้วตอนเย็นนี่ก็จะแจกรางวัลแก่โรงเรียนเหล่านั้นอันนี้เป็นการกระทำที่ส่งเสริมในแง่หนึ่งที่จะให้คนเข้าถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือเข้าถึงด้วยการสวดมนต์ความจริงเรื่องของศาสนาเนี่ยเขาก็มีเรื่องการสวดมนต์กันอยู่มากเหมือนกันไม่ว่าศาสนาไหนศาสนาพุทธเราก็มีการสวดมนต์สรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นการสวดย่อๆสวดเหมือนกันทุกประเทศเป็นนักเสือทุกศาสนาฝ่ายเทรวาสฝ่ายมหายานเขาก็สวดกันตามเรื่องของเขาเช่นวัดจีนที่อยู่ตามที่ต่างๆเขาสวดเป็นเวลาวันหนึ่งก็หลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าพระจีนเนี่ยก็สวดคึกคืนดีเพราะว่าตีกลองด้วยตีกลองตีอะไรแต่ก็สวดสวดยืนนิ่งมีเดินก็สวดก็มีเดินรอบรอบแล้วก็สวดไปว่ากันไปขึ้นเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ชาวทิเบตที่สวดมากกว่าใครๆคือสวดตลอดเวลาแต่ใช้คำย่อสั้นว่าอุมมณีปัตตเมหุมเขาจะเดินจะนั่งตรงไหนก็ต้องอุมมณีปัตตเมหุมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีวัตถุชนิดหนึ่งมีด้ามถือไอ้ตรงปลายทำเป็นกลมๆแล้วก็มีลูกเหล็กต่วงหมุนได้เขาเดินแปลงแปลงแปลงนี่ต้องสวดบนโอมมณีปัตตเมหุมเวลาหุงข้าวก็สวดแปลงไปลูกก็สวดทำงานอยู่ในทุ่งนาก็สวดไม่ว่าอยู่ที่ไหนสวดกันทั้งนั้นในประเทศที่เบสฝรั่งที่เข้าไปก็ได้ยินเสียงกระหึ่มไปทุกคนทุกแห่งสวดมนต์กันทั่วประเทศคนเราถ้าจิตใจแนบสนิทอยู่กับพระมันก็ไม่ยุ่งไม่วุ่นวายคนที่วุ่นวายก็เพราะว่าจิตใจห่างพระไม่ได้นึกถึงพระจิตใจก็มีกิเลสทำให้เกิดความสับสนกันด้วยประการต่างๆผู้นำในทางศาสนาจึงพยายามที่จะให้คนได้นึกถึงพระไหว้บ่อยๆเขาจึงเอาเรื่องง่ายๆไปใช้สำหรับคนที่ยังไม่เจริญด้วยปัญญาก็ให้สวดมนต์กันไปก่อนบางทีก็มีการไปหมุนใช้กับลูกวรคังแต่ว่าทำบางๆวงใหญ่ใหญ่มากผมไม่รอดเพราะว่าจิตไม่แล้วก็ไปเดินหมุนร่องถูกสวดมนต์ไปเดินหมุนไปทำไมจึงทำอย่างนั้นเมืองทิเบตเป็นเมืองหนาวถ้านั่งสวดมนต์นิ่งๆมันก็หนาวมากเพราะงั้นหาเรื่องให้เดินให้เดินเฉยๆมันก็ไม่สนุกให้หมุนในวงนั้นไปเป็นออกท้ายกับรูประฆังทำด้วยทองเหลืองขัดแป้วแล้วก็หมุนไปเรื่อยไปเดินสวดมนต์ไปหมุนไปหลายหลายคนชวนกันหมุนชวนกันสวดทำกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนรู้สึกว่าเขาเอาจริงเอาจังถ้าเราไปเมืองพุทธคยาที่ต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ก็จะเห็นว่าคนที่เบสเนี่ยมาสวดมนต์มากกว่าใครๆตั้งแต่เช้าจนยันเย็นกลางคืนก็บางทีถึงเที่ยงคืนก็ยังสวดกันอยู่เขาก็มีเครื่องประกอบเหมือนกันมีกลองมีอะไรหลายอย่างปีก็ยาวยาวตั้งว่าปีเนี่ยต้องเอาไม้ค้ำไว้แล้วที่เข้าปากเหมือนกับปีธรรมดาแต่เป่าแล้วดังเสียงดังทีเดียวสวดมนต์พอสวดก็เป่าปีตีกลองคึกคืนแก้ง่วงกันไปด้วยในตัวพอสวดมนต์จบก็เอาอาจารย์ก็เทศอบรมบ่มจิตใจแล้วก็ไหว้พระอย่างอื่นอีกหลายเรื่องยิ่งการไหว้พระก็ไหว้แก้หนาวทีเดียวเพราะว่ายืนขึ้นพนมมือขึ้นยกสูงลงล้มลงไปยาวนอนเหยียดแล้วลุกขึ้นยืนทำอย่างนี้เช้าทำพันครั้งนี่ก็ออกกำลังอย่างวิเศษเรียกว่าเหื่อไหลใส่ย้อยตั้งที่เมืองที่เบียดหนาวยังไหว้พระเหื่อไหลเลยเขาคิดแบบขึ้นเพื่อให้คนได้เคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกับการเคลื่อนไหวนั่นก็สวดมนต์ไปด้วยในตัวอันนี้เป็นอุบายจูงใจคนให้เข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ติดแนบสนิทอยู่กับพระแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาวุ่นวายเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเขาจึงไม่ค่อยมีเรื่องแต่ว่าจีนแดงเข้าไปทำเรื่องเอาจนได้จนกระทั่งลามาต้องหนีออกจากทิเบตมาอยู่ประเทศอินเดียเขาก็ไม่ทิ้งเรื่องธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาก็ยังเอามาใช้กันอยู่ต่อไปในเมืองไทยเรานี่มีพิธีการเกี่ยวกับสวดมนต์อย่างนี้น้อยตามบ้านตามช่องไม่ค่อยจะได้สวดมนต์ไหว้พระจิตใจจึงห่างพระต่อไปนี่ก็จะเพาะการสวดมนต์ที่ถูกที่ชอบคือให้สวดแปลแล้วจะรู้ไปความหมายว่าว่านะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยหมายความว่าอย่างไรอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิหมายความว่าอย่างไรไม่สวดเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ว่าสวดแล้วเข้าใจความหมายรู้เรื่องพอสมควรถ้ามีคนไปอธิบายให้เกิดความเข้าใจอีกความรู้ความเข้าใจก็จะมากขึ้นจึงถือว่าเป็นติดเบื้องต้นในการกระทำอย่างนี้น่าขอบใจครูอาจารย์ทั้งหลายในโรงเรียนต่างๆที่พยายามฝึกเด็กให้สวดมนต์แสดงว่าครูเหล่านั้นเป็นครูที่รักธรรมะต้องการให้ธรรมะกลับมาเพราะว่าถ้าทำไม่กระทำมะไม่กลับมาประเทศชาติเราก็จะลำบากเหมือนที่ท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านเทศว่าศีลทำไม่กลับมาโลกาวินาศอันนี้เป็นความจริงหรือว่าคนเราถ้าไม่มีศีลธรรมประจำใจแล้วมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้ก็ไม่ดีชีวิตจะไม่เรียบร้อยมีปัญหามากมีเรื่องมากแต่ถ้ามีศีลธรรมเป็นค้ำจุนจิตใจชีวิตก็จะเรียบร้อยไม่ยุ่งไม่ยากจึงต้องหาวิธีที่จะให้เข้าถึงกันเมื่อปีฉลอง2500ที่อำเภอแก่ยานเขาสวดกันทั้งอำเภอเลยทีเดียวได้ประกวดประกันกันเรื่องสวดมนต์แล้วคืนวิสาขาปี2500คนเป็นพันๆมาสวดมนต์กันที่วัดกระทะเวลาเดินเรียนพระธาตุเดินถึงกันแล้วเรียกว่าเดินรอบมันถึงกันอยู่แล้วเพียงแต่เคลื่อนไหวเท่านั้นเองเคลื่อนไหวให้ได้สามรอบหยุดไม่ได้ก็หยุดแล้วกระบวนไปหยุดหมดคนมันมากแต่เขาสวดมนต์กันคึกคืนคนที่อ่านหนังสือไม่ออกสวดมนต์บ่อยๆเลยอ่านหนังสือออกไปด้วยเพราะว่าเวลาสวดมนต์ก็รู้ว่าตัวนั้นเป็นอย่างไรตัวนี้เป็นอย่างไรเอาไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นเลยอ่านหนังสือได้ก็ทำกันอย่างนั้นทั่วไปการสวดมนต์จึงได้ดีขึ้นสวดมนต์เวลาพระฉันอาหารก็เหมือนเราเอามาใช้ชาวบ้านก็สวดมนต์กันไม่ต้องคุยกันนั่งสวดมนต์กันก็เลยหมดเรื่องเป็นเบื้องต้นต้นสำหรับทำมาอย่างนั้นที่อื่นควรจะเอาไปทำแต่ว่ายังไม่ได้ส่งเสริมกันอย่างจริงจังก็เนื่องจากว่าผู้ใหญ่
ฝ่ายสงฆ์เราเนี่ยที่เป็นฝ่ายปกครองคณะสงฆ์เนี่ยท่านไม่ค่อยจะรู้ว่าใครทำอะไรก้าวหน้าในเรื่องอะไรทำอะไรจะขึ้นท่านก็ไม่ค่อยสนใจไม่สนับสนุนโครงการต่างๆถ้าเป็นของคนอื่นแล้วก็ไม่สนับสนุนต้องเกิดขึ้นในหัวของท่านเหล่านั่นเองแล้วก็สั่งให้ทำแต่ก็ทำไม่สำเร็จแต่นี่ก็ทำกันมาชักจูงโน้มน้อมจิตใจคนให้ได้ทำกันแล้วก็ควรจะได้สนับสนุนให้ทั่วถึงในงานสมโภชนี่ก็อยากให้ท่านเจ้าคณะต่างๆได้ไปเห็นไปดูผลงานที่ท่านได้ทำมาเป็นเวลา54ปีส่งจดหมายเรียนทั่วทุกจังหวัดคือไม่นิมนต์แล้วแต่ว่าบอกให้รู้คืออย่างดูน้ำใจกันมาใครจะไปมั่งก็มีไปสัก 2-3 องค์ในจำนวน70จังหวัดมีไปสัก 2-3 จังหวัดเท่านั้นนอกนั้นก็ไม่สนใจแต่บางจังหวัดยังอุตส่าห์เขียนมาบอกว่ายินดีด้วยแต่ว่าขัดข้องไปไม่ได้ไปยังมีน้ำใจแต่บางจังหวัดก็คงจะไม่ได้อ่านแต่เพราะว่ามันพุทธใหญ่ส่งไปโครงการอะไรต่างๆรับแล้วก็วางไว้ข้างที่นอนนะฮะข้างที่นั่งนั่นแหละที่นั่งสมภารเนี่ยมันรกทุกแห่งฮะของอาตมาก็รกเหมือนกันนะมันรุงรังไปด้วยอะไรต่ออะไรของแบบมาของหลงกองลงก็ไม่ได้อ่านไม่ได้สนใจก็เลยไม่ได้รับคำตอบว่าจะไปกันอย่างนี้ก็มีไอ้ที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าไม่ยอมรับหลักการต่างๆที่ท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านแสดงออกไม่ยอมรับบางองค์ถึงกับพูดว่าสอนเรื่องนิพพานทำไมเดี๋ยวนี้มันไปกันไม่ได้แล้วนิพพานเดี๋ยวนี้มันไปกันไม่ได้มันเหลือวิสัยเองแสดงว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าอริยสงสาวกจะเกิดมีขึ้นในโลกได้อันนี้ก็ขัดกับคำตรัสของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสุภัทธะถ้าชาวโลกยังปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์8โลกนี้จะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์นี่ตรัสกับสุภัทธะสุภัทธะนี่เป็นปริพาชกเป็นนักบวชประเภทหนึ่งในประเทศอินเดียวันที่พระพุทธเจ้าประชวนใกล้จะไปนิพพานเขาเดินทางผ่านมาทางแถวกุสินาราแล้วก็ได้ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะนิพพานแล้วเขาก็เลยนึกว่าไม่ได้การเราจะต้องไปถามปัญหาเสียหน่อยพระองค์จะนิพพานแล้วต้องรีบไปถามถ้าไม่ได้ถามก็จะเสียใจเป็นการใหญ่ก็เลยรีบมาเดินกันเหื่อไหลใครย่อยขี้ฝุ่นท่วมแข้งท่วมขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพอมาถึงก็พระอานนท์ท่านไม่ให้เข้าก็เห็นว่าพระองค์ประชวรอยู่อาการมันก็มากพอสมควรแล้วไม่อยากให้รบกวนเพราะว่าเป็นคนนอกศาสนาเข้าไปแล้วมันเรื่องมันมากแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยินเสียงพระอานนท์พูดกับสุภัทธะแล้วทรงอย่างทราบว่าสุภัทธะนี่พอจะกลับใจได้พอจะให้เข้าถึงธรรมะได้ก็เลยบอกว่าอานนท์อย่าไปห้ามเขาเลยเขามีความตั้งใจจะมาศึกษาหาความรู้ให้เขาเข้ามาเถอะสุปัตตะ

แปดนั้นเป็นทางเอกทางเดียวที่จะนำผู้ปฏิบัติไปถึงความพ้นทุกข์และเมื่อคนปฏิบัติตามอริยมรรคก็ไม่ว่างโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เป็นการรับรองไปในตัวว่าแม้พระพุทธศาสนาจะล่วงเลยไปนานสักเท่าใดถ้าคนยังเอาอริยมรรคมีองค์แปดไปใช้เป็นหลักปฏิบัติก็ยังจะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์อันนี้ในสมัยต่อมาเกิดมีคนบางประเภทเขียนคำบางอย่างขึ้นเช่นเขียนเรื่องว่าพุทธศาสนาล่วงเลยไปเท่านั้นปีไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ 5,000 ปีก็ไม่มีพุทธศาสนาพระก็จะไม่มีมีแต่เพียงเอาผ้าเหลืองห้อยหูให้รู้ว่าเป็นพระอะไรอย่างนั้นนักบวชไม่มีเขาเขียนไว้อย่างนั้นอันนี้คงเป็นการเขียนของคนที่เป็นจารบุรุษเรียกว่าพวกเคทีนีของรัสเซียอะไรอย่างนั้นมาปั้นเรื่องให้คนเชื่อในทางผิดให้หลงไหลในทางที่ผิดแล้วก็เขียนให้สวดเสียด้วยนะสวดเสียด้วยถ้าสมัยก่อนพวกสอดบนแล้วเขาเรียกว่าบอกสักการะบอกสักการะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานที่เมืองกุสินาราแล้วก็ว่ามาโดยลำดับไปว่ามาโดยลำดับแล้วว่ามาถึงความเสื่อมของพระศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้พอจบลงก็พระสงฆ์ก็สาธุพร้อมกันแล้วก็สวดบทหิริโอตตัปปสัมปันนาจบการสวดบทแต่ว่าเป็นการสวดรับรองคำพูดที่เป็นการทำลายพระพุทธศาสนาในส่วนลึกคือเขาเขียนให้สวดก็สวดทำลายตัวเองแช่งตัวเองทุกวันทุกเวลาว่าจะไม่มีสิ่งนั้นจะไม่มีสิ่งนี้และถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนาก็ไม่มีใครคิดแก้ไขแต่กลับพูดว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละปลายศาสนาพูดกันได้อย่างนี้แปลว่าการบ่อนทำลายของผู้เขียนเรื่องนี้ได้ผลเพราะว่าพระรับรองพุทธบริษัทก็รับรองแล้วก็เลยพูดว่ากุมพุทธการ 2,500 เป็นปีกุมพุทธการหมายความว่าพุทธศาสนามี 5,000 ปีพอ 2,500 ก็ถึงพุทธการแล้วนี่ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับหลักการที่พระพุทธองค์จัดไว้พระองค์ไม่ได้จัดอย่างนั้นไม่ได้พูดเรื่อง500ปี 2,500 5,000 ปีไม่ได้กัดไว้ในคัมภีร์พระบาลีส่วนใดเลยแม้แต่น้อยแต่มันมามีขึ้นในเรื่องตอนหลังไม่ใช่รุ่นอัตถกถาด้วยซ้ำไปแต่เราเรียกว่าเป็นรุ่นคัมภีร์วิเศษที่คนแต่งขึ้นให้สวดให้ร้องกันไปตามสำนักต่างๆเรียกว่าเป็นของเกจิอาจารย์คือพวกอาจารย์ที่ไม่เอาไหนไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราเรียกว่าเป็นเกจิอาจารย์คืออาจารย์ที่ไม่เอาไหนนั่นเองมีบ่อยๆนะอาจารย์ไม่เอาไหนอยู่วัดนั่นอยู่วัดนี้ไปตั้งชื่อนะไอ้คนตั้งชื่อก็ไม่รู้ความหมายว่าอย่างไรความจริงหมายความว่าคนไม่เอาเรื่องไม่เอาไหนอาจารย์ก็ไม่เรียกว่าไม่มีชื่อไม่มีเสียงของนั้นเกจิอาจารย์เนี่ยคือเขียนขึ้นแล้วก็สวดร่องท่องบนกันมาซึ่งเป็นการผิดต่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่จำกัดเวลาที่เราสวดบนว่าอาการิกูผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติทรงเห็นชัดด้วยตนเองไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลานั้นเวลานี้ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ทอดเช้าสายบ่ายเย็นได้ทั้งนั้นทำเมื่อใดก็ได้ผลแม้เราจับไฟเมื่อใดมันก็ร้อนอาบน้ำเมื่อใดมันก็เย็นไปยืนกลางแดดมันก็ร้อนมันเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอะไรพระธรรมเป็นของคงที่ถาวรใครปฏิบัติก็ย่อมจะเกิดผลอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะเข้าใจอย่างนั้นท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็มาเขียนแก้สิ่งเหล่านี้ให้คนเกิดความรู้ความเข้าใจฉลอง 2,500 จึงเปลี่ยนว่าฉลอง 2,500 แห่งพุทธศาสนาไม่ใช่ฉลองขึ้นพุทธศาสนายุคการถ้าฉลองอย่างนั้นก็หมายความว่าขึ้นถึงขึ้นแล้วต่อไปก็จะหมดจะสิ้นไปไม่ถูกต้องเราเข้าใจในรูปอย่างนั้นถ้าศาสนายังยั่งยืนท้าบอลต่อไป

0: ถ้าธรรมะเป็นสิ่งไม่ตายธรรมะเป็นสิ่งไม่ตายเป็นสิ่งอยู่คู่โลกตลอดเวลาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมะนั้นมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจตถาคตเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจสิ่งนั้นค้นพบสิ่งนั้นเอามาเปิดเผยทำให้ตื้นแล้วก็แจกแก่ชาวโลกทั่วไปชาวโลกผู้ใครได้ดวงตาก็รับแจกดวงตาคือธรรมะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเขาก็ได้เห็นผลด้วยตัวเขาเองคือเขามีความสุขขึ้นในชีวิตประจำวันตัวเองดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นการงานดีขึ้นอะไรอะไรก็ดีขึ้นเพราะได้รูปหันหน้าเข้าหาธรรมะธรรมะจึงเป็นสิ่งให้ผลแก่บุคคลเหล่านั้นตลอดเวลาเดี๋ยวนี้สังคมโลกไม่ว่าจะเป็นผู้นับถือศาสนาใดจิตใจเสื่อมจากศาสนานั้นคือห่างเหินจากหลักธรรมะในศาสนาไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้ามีความรู้สึกว่าความต้องการของคนนั้นอยู่ที่วัตถุต้องการเอาวัตถุตอบแทนทำอะไรก็มุ่งเอาทางวัตถุได้มาก็ดีใจเมื่อเสียไปก็เสียใจเป็นความทุกข์ขึ้นลงอยู่ในเรื่องของวัตถุตลอดเวลาแต่เขาไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องความทุกข์มันทุกข์ไม่รุนแรงแต่ถ้าทุกข์รุนแรงขึ้นมาก็บางทีก็ทำลายตัวเองเพราะทุกข์มันรุนแรงนั่นก็เพราะว่าไม่ได้คิดในแง่ธรรมะแต่ถ้าเอาธรรมะมาใช้ก็จะดีขึ้นความจริงในปัจจุบันนี้ก็มีลักษณะศาสนาเกือบทุกศาสนาละตื่นตัวขึ้นที่จะดึงคนเข้าหาธรรมะอย่างที่เคยเป็นมาเมื่อก่อนในยุโรปในอเมริกาก็มีคนประเภทอย่างนี้เหมือนกันที่จะดึงคนเข้าหาธรรมะด้วยวิธีการต่างๆให้คนได้รู้ได้เห็นได้คิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งจำเป็นแก่ชีวิตมีอยู่แต่เราไม่ได้เอาสิ่งนั้นมาใช้เราจึงถูกลงโทษจากธรรมชาติว่าให้เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนใจมีปัญหาอะไรต่างๆนั่นแหละคือโทษที่เราได้รับจากการเพิกเฉยไม่สนใจศึกษาไม่สนใจปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนของศาสนานั้นจึงได้เกิดปัญหาแต่เวลาที่กำลังตามืดตาบอดมองอะไรไม่เห็นคิดอะไรไม่ได้ที่เราพูดในภาษาไทยว่าเลือดเข้าตาเลือดเข้าตาแล้วมันมองอะไรไม่เห็นความจริงเลือดไม่ได้กระเด็นเข้าตาอย่างนั้นแต่ว่าอะไรมันเข้าตาคือความงู้ความหลงผิดเนี่ยมันติดดวงตาดวงใจไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นอะไรที่ถูกต้องกลับถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งถูกต้องคือเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารเลยไปหลงติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกณฑ์ของสิ่งที่เราต้องการพระผู้มีพระภาคจึงจัดเปรียบเทียบว่าบุรุษคนหนึ่งต้องการเกณฑ์ไม้เลยเข้าไปในป่าแล้วไปเด็ดเอาใบอ่อนมานึกว่าเป็นแก่นไม้ไปเอาใบแก่นึกว่าเป็นแก่นไม้ไปเอาใบเหลืองนึกว่าเป็นแก่นไม้ไปเอาเปลือกนึกว่าเป็นแก่นไม้ไปเอากระพี้นึกว่าเป็นแก่นไม้เลยไม่ได้แก่นได้ใบอ่อนใบแก่ใบเหลืองเปลือกไม้กระพี้ไม่ถึงแก่นไม่ได้เอาแก่นมาคิดที่จะต้องใช้แก่นไม้ก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะไม่รู้ว่าแก่นไม้คืออะไรในทางด้านศาสนานี่ก็เหมือนกันคนไม่รู้ว่าแก่นแท้ของศาสนาคืออะไรเลยไม่ได้แก่นไปได้แต่ใบอ่อนใบแก่ใบเหลืองเหลือกไม้กับพี่มันแก่นมันไม่ถึงมันไม่ถึงแก่นการปฏิบัติธรรมะในศาสนาเมื่อไม่ถึงแก่นแท้ของตัวศาสนาก็ทำไปอย่างนั้นปัญหาก็เกิดเยอะวุ่นวายสับสนถือเขาถือเราถือพักถือพวกถือวัดนั่นถือวัดนี้อาจารย์นั่นอาจารย์นี้ยกตนข่มท่าน แทนที่จะเป็นการปฏิบัติเพื่อการปลูกเราจะให้เป็นการพอกพูนไปมาวัดเพื่อขูดให้มันบางลงไปกลับมาพอกพูนให้มันหนาขึ้นโดยไม่รู้ตัวคือไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่พอกพูนนั่นเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ควรกระทบออกเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจเลยก็พอกเข้าไปจนหนาจนทำอะไรก็ไม่ถูกไม่ต้องทำด้วยความหลงผิดกันด้วยประการต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าไม่สอนให้เกิดปัญญาแต่สอนให้ติดในอะไรบางสิ่งบางอย่างติดแล้วก็ติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นสำคัญว่าตนถึงสิ่งนั้นถึงสิ่งนี้แล้วได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วยังไม่ถึงเกณฑ์แต่ได้เปลือกมากกับที่บ้างเอามาเที่ยวอวดเที่ยวชูเขาว่าเป็นแก่นอย่างนี้มีอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะว่าผู้สอนก็มีเทคนิคเหมือนกันในการที่จะสอนจะจูงใจเพื่อให้ติดอยู่ในสำนักแล้วก็จะได้อะไรอะไรกันต่อไปอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่ได้สอนเพื่อให้คลายความยึดมั่นถือมั่นเพื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อหลุดพ้นเพื่อนิพพานไม่ได้สอนมุ่งไปในรูปอย่างนั้นหรอกแต่ให้ไปติดอยู่ในเรื่องอะไรอะไรต่างกันอันนี้ก็เนื่องจากว่าผู้เข้าไปศึกษาก็ศึกษาไม่กว้างแล้วก็ยิ่งแคบหนักเข้าไปอีกเพราะอะไรเพราะเมื่อไปติดอยู่ในสิ่งใดแล้วไม่ยอมรับสิ่งอื่นหรือว่าอันนี้แหละถูกต้องอันนี้แหละจริงแท้สิ่งอื่นไม่ถูกไม่ต้องไม่จริงไม่แท้ไม่อ่านไม่ศึกษาปัญญาก็ไม่กว้างขวางแต่อยู่ในขอบเขตอันจำกัดเต็มที่อันนี้น่ากลัวเหมือนกันอันตรายอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ถ้าได้พบปะพูดคุยกันก็พยายามอธิบายให้เกิดความคิดว่านั่นไม่ใช่ทางไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าไปหลงยึดอย่าไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดปัญหาในการต่อไปข้างหน้าถ้าพูดเพียงในแง่ศีลธรรมมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อยึดอยู่ในสิ่งนั้นแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็ใช่ได้แต่ในแง่ความพ้นทุกข์นั้นมันใช่ไม่ได้คือยังไม่พ้นทุกข์อย่างแท้จริงยังติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเวลามีปัญหาอะไรก็แก้ไม่ค่อยจะได้เพราะไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องแก้เพราะงั้นในสมัยโบราณเราจึงเห็นว่าผู้ที่เข้าไปศึกษาปฏิบัติตนในสำนักอาจารย์ต่างๆซึ่งมีชื่อมีเสียงอยู่ในอินเดียในสมัยนั้นก็มีมากมายท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ไปเที่ยวเทศนาสั่งสอนคนในที่ต่างๆคนบางคนก็เคยเรียนเคยรู้เคยปฏิบัติในสำนักอาจารย์อื่นพวกเยรถีพวกนิคนพวกปริพาชกอาเจลกอะไรต่างๆเขาก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่ายังมีความคิดว่าถ้ามีอะไรดีกว่านี้เราก็จะไปหาสิ่งนั้นอันนี้จะเห็นง่ายในเรื่องตัวอย่างพระสารีบุตรมหาเถระซึ่งเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกำลังสำคัญในการประกาศธรรมะแก่ประชาชนท่านพระสารีบุตรนี่ก็เป็นลูกเศรษฐีมั่งมีทรัพย์พระโมคคัลลานะก็เป็นลูกเศรษฐีมั่งมีทรัพย์อยู่บ้านใกล้กันถึงบางนาลันทาอย่างนี้ก็บ้านพระสารีบุตรก็ยังอยู่เขาเรียกว่าบ้านสารีจักรอยู่ห่างจากเมืองนาลันทาไม่ไกลเป็นทุ่งนาแล้วมันไม่มีบ้านคนนะแต่ว่าคนก็ยังอยู่แต่ก็บอกว่านั่นบ้านสารีจักรเป็นบ้านพระสารีบุตรชาวบ้านพระโมคคัลลานะก็ยังอยู่อีกโครงกันห่างไปนิดหน่อยท่านทั้งสองนี่เป็นหนุ่มถ้าเรียกตามสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นหนุ่มสังคมชอบเที่ยวชอบสนุกมีบริวารเยอะแยะพอคนมีสตังค์นี่ไปไหนก็มีพวกแห่ห้อมล้อมหน้าล้อมหลังเหตุไหนเหตุนั่นก็ไปตามเรื่องแปลว่ามีเรื่องสนุกที่ไหนท่านทั้งสองต้องไปแล้วก็เป็นคนเด่นอยู่ในสังคมสามีมโหรสพท่านก็ไปนั่งแต่เขาแสดงดีก็ตกรางวัลกันเฮฮากันเป็นการใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าวันหนึ่งมีไปนั่งดูมโหรสพบนยอดภูเขาเขามีการเล่นบนภูเขาอันนี้ทั้งสองกับบริวารก็ไปนั่งดู ก็ถือไปเป็นตั้งคู่ไม่หัวเราะในเรื่องควรหัวเราะไม่รางวัลในเรื่องที่ควรจะให้รางวัลแสงสว่างมันเริ่มตั้งข้าวขึ้นในใจแล้วแล้วคนหนึ่งก็ถามท่านโมกขลานะถามสารีบุตรก่อนว่าทำไมวันนี้ดูซึมไปไม่เห็นหัวเราะไม่เห็นชอบใจอะไรบอกจะหัวเราะอะไรจะสนุกอะไรไอ้พวกเต้นเย็นๆไม่กี่วันมันก็สายหมดแล้วเรานึกถึงเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่เกรงใจเลยแล้วท่านนึกเหมือนกันเรียกว่าใจมันจุงกันสหายที่เคยสนุกสนานเฮฮามันเกิดความคิดตรงกันว่าพวกนี้ไม่กี่วันก็ตายแล้วเราเองก็ไม่กี่วันก็ตายแล้วถ้ามามัวเพลิดเพลินสนุกสนานกันอยู่อย่างนี้เนี่ยชีวิตมันจะมีสาระอะไรมันจะไม่เป็นประโยชน์อะไรกินเล่นสนุกไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้เรื่องเราควรจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้เลยเดินออกจากโรงละครบริวารก็ตามมาปรึกษากันว่าเราจะไปบวชแล้วคือการออกบวชมันมีมาก่อนยุคพระพุทธเจ้าคนที่มันเบื่อลูกเลยอยากแสวงหาความสุขทางใจก็ไปนั่งอยู่ในป่าเงียบๆไม่คิดถึงเรื่องอาหารเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่นั่งนานๆคนมันเอามาให้กินเองเพราะว่าเห็นว่าบำเพ็ญตบะแล้วแม่เทวดาก็จะเดือดร้อนแล้วเขาต้องเอาของมาช่วยที่ให้อาหารพออยู่ได้ไม่ลำบากอะไรท่านเหล่านั้นก็คิดแบบอินเดียนโบราณคือคิดออกบวชทั้งหนุ่มทั้งน้อยนะเลยไปบวชอยู่ในสำนักอาจารย์ชื่อสนชัยก็อยู่ในบริเวณใกล้กรุงราชคฤห์ตนาลันทามก็อยู่ในเขตราชคฤห์บวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์เป็นอย่างนี้ได้ผลสมตามที่อาจารย์ได้ตั้งเป้าให้อาจารย์ก็ยกย่องว่าเธอนี่เก่งแล้วเก่งเท่าฉันแล้วอยู่ช่วยสอนศิษย์กันต่อไปแต่ว่าสองคนหาได้พอใจในสิ่งที่อาจารย์สอนให้ไม่เพราะมีความรู้สึกอยู่ในใจว่ามันยังไม่ทั้งทุกข์มันยังมีความทุกข์มาเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆยังมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ่อยๆไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงก็เลยสัญญากันไว้ว่าในหมู่เราสองคนนี้ถ้าใครไปพบอาจารย์ที่เก่งกว่าอาจารย์ของเราให้มาบอกกันแล้วจะได้ไปหาอาจารย์ด้วยกันก็ยังอยู่เรียบร้อยทำหน้าที่เรียบร้อยในสำนักอาจารย์ยังไม่หนีไม่หนายไปไหนยังเคารพอยู่ยังประพฤติดีประพฤติชอบทำหน้าที่ที่อาจารย์มอบให้ด้วยดีอันนี้ก็เป็นคุณธรรมเหมือนกันเป็นตัวอย่างที่เราควรจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือยังเมื่อไม่ถึงเวลาจะไปก็ต้องอยู่ไปก่อนทำหน้าที่ไปก่อนให้เรียบร้อยพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านก็ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยทุกประการแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยพระสารีบุตรออกไปบิณฑบาตไปเห็นพระองค์หนึ่งเข้าไม่เหมือนพระใดๆ ในประเทศอินเดียในสมัยนั้นเธอเดินเรียบร้อย นุ่งห่มเรียบร้อยเดินเรียบร้อยถอยหลังเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเรียบร้อยทุกกิริยาบุตรเดินมีจังหวะแต่แสดงว่าเป็นผู้ทำอะไรด้วยสติคนเราทำอะไรด้วยสติมันมีจังหวะไม่ถึงผันไม่ร่อนรนไม่กวีกวาดดังที่เราเห็นเนี่ยคนบางคนเดินกวีกวาดแสดงว่าหลุนพลันพันแน่นไม่ค่อยจะเรียบร้อยไม่เข้าท่ามีท่านเดินเรียบร้อยไปด้วยความสงบตลอดเวลาเดินตามไปห่างๆสังเกตดูต่อไปดูไปก็เหมือนอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงในบ้านก็เดินอย่างนั้นนอกบ้านก็เดินอย่างนั้นแสดงว่าจิตใจมั่นคงก็ตามไปจนหมดบริเวณบ้านไปถึงที่ที่พอจะนั่งฉันอาหารได้ท่านสารีบุตรปริพาชกก็เอาอาสนะมาปูถวายเอาน้ำมาถวายให้ท่านฉันอาหารฉันและเวลาฉันนี่ก็ไม่รบกวนสมาธิของคนฉันอาหารนั่งคอยดูไปดูแม่การฉันก็เรียบร้อยเป็นระเบียบน่าเลื่อมใส จนกระทั่งท่านพระอัจฉริยฉันอาหารเสร็จท่านก็ถามว่าดูหน้าตาของท่านผ่องใสอิริยาบถของท่านน่าดูท่านประพฤติธรรมอะไรท่านชอบใจในธรรมะของใครอันนี้เป็นวัดปฏิบัติของชาวอินเดียทั่วไปเมื่อไปเจอใครพบใครเนี่ยเขาจะไม่ถามชื่อคู่หรือไม่ถามอะไรเรื่องส่วนตัวแต่เขาจะถามว่าท่านประพฤติธรรมอะไรท่านชอบใจธรรมะของใครเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ถามอย่างนั้น ถ้าพูดภาษาพื้นบ้านเขาก็มักจะถามอย่างนั้นท่านถามเพื่อให้รู้ธรรมะท่านพระอาทิตย์ก็บอกว่าเราเป็นศิษย์ของพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเราบวชกับท่านผู้นั้นท่านสารีบุตรก็ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของท่านนี่สอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรท่านพระสัจจิก็ตอบแบบตอมตัวนิดหน่อยบอกว่าเราบวชใหม่ยังไม่ลึกซึ้งในพระธรรมวินัยจึงไม่สามารถจะพูดรายละเอียดได้ท่านสารีบุตรก็เอ่ยชื่อตัวว่าก็ผมนี่คือสารีบุตรปริภาชกไม่ต้องการข้อความละเอียดเอาแต่ย่อๆสั้นๆใจความสำคัญเนี่ยท่านราชีก็บอกย่อสั้นคือใจความสำคัญให้ฟังว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุดับพระมุนีผู้เป็นบรมครูของข้าพเจ้าสอนอย่างนี้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุดับพระมุนีผู้เป็นบรมครูของข้าพเจ้าสอนอย่างนี้ท่านสารีบุตรฟังแล้วมันโปร่งขึ้นในใจสว่างขึ้นในใจเป็นแสงสว่างไอ้แสงสว่างนี้มันเป็นตัวปัญญาเป็นข้อเปรียบเทียบท่านก็เกิดแสงสว่างหมายความว่าเกิดความรู้ขึ้นในใจเมื่อเราอ่านอะไรแล้วมันเกิดความรู้อะไรใหม่ขึ้นในใจได้ฟังอะไรแล้วมันเกิดความรู้นั่นแหละเขาเรียกว่ามันพลุ่งขึ้นในใจไม่ใช่เป็นแสงเป็นรูปแต่ว่าเป็นความสว่างด้วยปัญญาเกิดความรู้ขึ้นมาว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ต้องดับเป็นธรรมดาเป็นความรู้ใหม่ไม่เคยมีความรู้นี้ในใจมาก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดในเรื่องอย่างนี้ด้วยเพราะว่าไปติดอยู่ในสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างลูกสร้างมนุษย์สร้างโดนสร้างนี่ไอ้ที่เราชอบพูดกันว่าพระพรหมลิขิตนั่นแหละไปติดอยู่สิ่งนั้นไม่มองทะลุปลุกโปร่งเป็นอัตตาอนัตตาขึ้นมาเลยติดอยู่ในสิ่งนั้นอะไรเกิดขึ้นกับพระสิ่งนั้นถ้าดีก็รางวัลไม่ดีก็ลงโทษไปติดอยู่อย่างนั้นเมื่อก่อนติดอย่างนั้นแต่พอมาได้ฟังพระพุทธดำรัสที่ท่านพระอัสสชินำมาถ่ายทอดก็เกิดโผล่ขึ้นในใจว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับเกิดแล้วต้องดับเกิดแล้วไม่ดับหาไม่ได้ในโลกนี้ได้ปัญญาเปลี่ยนคำพูดไปแล้วเปลี่ยนว่าเวลานี้พระบรมครูของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นเราได้มาแล้วแต่ก่อนนี้พระครูของท่านแต่เดี๋ยวนี้ของเราแปลว่าท่านได้เป็นสมาชิกของพระพุทธเจ้าโดยใจยังไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าในด้วยตาแต่ได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าด้วยใจเห็นด้วยใจนี่แหละสำคัญเห็นด้วยตานี่ไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะว่าตาเห็นมันเป็นรูปวัตถุแม่เห็นรูปร่างพระพุทธเจ้าก็เห็นรูปเหมือนกันเห็นวัตถุแต่เห็นธรรมะนั่นแหละเรียกว่าเห็นแท้ในใจรู้อะไรขึ้นมาในใจมีปัญญาเกิดขึ้นเรียกว่าเห็นพุทธะที่เป็นเนื้อแท้เท่ากับที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นธรรมคือเห็นความจริงเห็นสิ่งถูกต้องตามหลักธรรมะเห็นพระสารีบุตรท่านเห็นว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับนี่เรียกว่าเห็นธรรมแล้วเห็นความเกิดเห็นความดับของสรรพสิ่งทั้งหลายก็เหมือนกับได้เห็นพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์แท้ด้วยใจของตนเองคนถ้าเห็นอย่างนี้แล้วไม่เปลี่ยนแล้ว ไม่กลับใจเป็นอื่นแล้วก็เห็นด้วยปัญญาก็เลยบอกว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บรมครูของเรานี่อยู่ที่ไหนท่านอัศจรีบอกว่าอยู่ที่เวลุวันแต่ในใต้เมืองราชคฤห์นี่เองอาจารย์ไปก่อนถ้าผมจะไปบอกเพื่อนแล้วจะตามไปทีหลังท่านก็กลับวัดมาถึงก็ไปหาพระโมคคัลลานะแล้วก็บอกว่าสหายเอ้ยสิ่งที่เราแสวงหามานานนั้นได้พบแล้ววันนี้ได้พบอาจารย์แล้วได้ธรรมะที่ถูกต้องแล้วพระโมคคัลลานะถามว่าได้อะไรมาอย่าไปพูดเรื่องอื่นให้ยาวเอาแต่เนื้อมาบอกหน่อยเถอะภาษาริบุก็ว่าให้ฟังว่าเยธรรมาเหตุปัปวาสว่าให้ฟังพระโมคคัลลานะฟังแล้วมันก็พูงขึ้นเหมือนกันมีความรู้มีความเข้าใจเช่นเดียวกันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับรู้อย่างเดียวกันเข้าใจอย่างเดียวกันก็เลยบอกว่าถ้ากันนั้นเราชวนกันไปเฝ้าพระบรมครูดีกว่าก็ไปลาอาจารย์สนใจไม่ใช่หนีไปนะคนมีมัญญาอยู่บ้านใครแล้วไม่ใช่แอบหนีไปไอ้ที่ได้หนีไปไม่หนีเปล่ามีอะไรติดมือติดไม้ไปมั่งไอ้นี่มันแย่เต็มทีไอ้พวกนี้มันใช่ไม่ได้เพียงแต่ไปไม่บอกนี่ก็ใช่ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่ไปอย่างเดียวยังติดอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยนี่มันเลวเต็มทีคนประเภทนี้ใช่ไม่ได้ท่านก็เข้าไปกราบไปลาด้วยความเรียบร้อยสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างนี้ใช่ได้ไปลาลาแล้วท่านอาจารย์บอกชวนด้วยนะบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกธรรมะเกิดขึ้นแล้วอริยสงฆ์เกิดขึ้นแล้วอาจารย์ไปกับพวกเราเถอะไปหาพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจารย์สนใจยังมีทิฏฐิอู้มันเคยใหญ่ถ้าไปอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าเหมือนจระเข้ไปอยู่ในองค์ไปน้อยฝาดห่วงฝาดหางไม่สบายไม่อยากจะไปก็นึกว่าตัวยังจริงอยู่ก็เลยถามปัญหาว่าคนโง่กับคนฉลาดในโลกนี้อันไหนมากกว่ากันท่านพระสารีบุตรว่าคนโง่มากอาจารย์เธอไปอยู่กับพระสมณะโคดมฉันจะอยู่กับพวกไอ้โง่ๆต่อไปก็คนโง่มันเยอะเนี่ยเหมือนกับเราสมัยนี้นะคนโง่มันเยอะจับลูกเทขายยังขายคล่องอย่างนั้นเพราะคนโง่มันยังเยอะยังหลอกได้อยู่หลอกได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ต้นกล้วยศักดิ์สิทธิ์ไอ้นั่นศักดิ์สิทธิ์คนโง่มันยังเยอะพวกนั้นมันยังยอมรับอยู่ยังหาเงินได้อยู่จากคนเหล่านั้นคนฉลาดมันก็ไม่กี่คนเอาอยู่คนโง่ดีกว่าเลยไม่สอนคนโง่ให้ฉลาดก็ยังต้มได้อยู่ว่าต้มกันต่อไปเป็นอย่างนี้ไงพฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้เวลานี้ไม่พยายามพูดให้คนเข้าใจให้คนฉลาดให้โง่อย่างนั้นหลอกง่ายดีแล้วมันจะเจริญได้อย่างไรเป็นพุทธะผู้รู้ได้อย่างไรเป็นผู้ตื่นขึ้นมาได้อย่างไรเป็นผู้เบิกบานเปลี่ยนใจด้วยปัญญาได้อย่างไรแต่เราไม่ทำให้เขาฉลาดขึ้นมามันก็ลำบากอาจารย์สนชัยไม่ยอมไปเราคิดอย่างนั้นแล้วอยู่ต่อไปแต่ว่าบริวารภาษาริบุตรเนี่ยไปด้วยหมดเลยอาสมที่ว่างไปเลยวัดเงียบเนาะไปกันหมดเลยนั่งเอาอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่ยอมไปเพราะทิฏฐิมานะคนเรามันยึดถือในไอ้ทิฏฐิมันสำคัญก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานยึดมั่นอยู่ในความคิดความเห็นของตัวว่าถูกว่าชอบไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมฟังของใครลำบากไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นพระก็ลำบากเป็นชาวบ้านก็ลำบากทั้งนั้นทำไมฟังท่านสารีบุตรโมคคัลลานะก็เลยลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วก็ได้ทำความเพียรไม่ใช่ว่าฟังทุกรู้ปั๊บไม่ใช่ท่านเป็นคนคิดมากก็ เรียนมามากเป็นนักโต้วาทีชื่อดังของอินเดียพระสารีบุตรเนี่ยไปไหนเพื่อนตัวมาแล้วอุปติสสามาแล้วก็คนนี้เราไม่สู้เว้ยตัววาทะสินของท่านตัว แต่ว่าไปยอมหมอบราบเกศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนไปนั่งคิดนอนนานพระโมคคัลลานะนี่ก็ไปนั่งทำความเพียรนั่งง่วงกับสงบอยู่นั่นแหละไม่ได้อะไรสักทีพระองค์ก็ไปสอนอุบายระงับความง่วง
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลง คุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308

ทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลสมนึก.p@msu.ac.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุนปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านใช้กระบวนการทางการทูตและการเจรจาแก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาค
1: เร่งแก้ปัญหาน้ำ

0: รั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับขณะเดียวกันรฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินในวันนี้พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมโดยภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
1: ใช้โดรนบินเป็นระบบไรด้าก็คือถ่ายภาพยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
0: ขณะที่นายธเนศวีรสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงขณะที่ผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและสามารถปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห
2: ์หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้ครับปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นทำงานต่อไม่ได้แล้วอนาคตก็หน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆเราต้องมั่นใจในพวกเราเองให้ชัดเจนก่อนค่อยกลับมาต้องขอความกรุณาคือให้มั่นใจก่อนขอตรวจก่อนนะครับแล้วก็พอมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้ขัดข้องอย่างสบายใจ
0: รัฐบาลเดิน

0: ก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญาณรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติท่านี้นายปกรณ์นิ่งประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญนฤมลอุดมพรรายงาน
0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีแล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางวันนี้โดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้าหมายมายังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายซึ่งขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกาตาร์เท่านั้นทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้คนไทยทุกท่านยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติและระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโฆษกกองทัพเรือชี้แจงคลิปทหารไทยที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามไม่ใช่การกระทบกระทั่งตามที่เป็นข่าว
2: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและทหารกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัด ไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังและไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีผู้ที่นำเสนอข่าวบางกรณีที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไปมากซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดและเพิ่มความตึงเครียดเช่นเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาฝ่ายการพยาบาลได้ดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกันโดยพ่นสารป้องกันยุงลายให้แก่กำลังพลบริเวณแนวตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่กลับมีการนำเสนอข่าวว่าฝ่ายไทยใช้สารเคมีอันตรายทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นเพียงยาฆ่ายุงและเป็นมาตรการด้านเวชกรรมป้องกันและสาธารณสุขตามปกติของหน่วยกองทัพเรือจึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของทั้งสองประเทศให้นำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลีกเลี่ยงการตีความหรือขยายความเกินข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งความร่วมมือและเพิ่มความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมการศึกษาระดับโลกในปีหน้าซึ่งจะเป็นโอกาสได้เข้าถึงองค์ความรู้จากเครือข่ายการศึกษาและมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาของโลกในอนาคต
3: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิบัติภารกิจในประเทศฝรั่งเศสตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเข้าร่วมการประชุม Transforming Education Summit Part 4และหารือกับองค์การยูเนสโกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาของฝรั่งเศสซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับบนเวทีการศึกษาระดับโลกมากขึ้นความสำเร็จสำคัญของภารกิจครั้งนี้คือประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ณกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีที่รัฐมนตรีด้านการศึกษาและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาของโลกในอนาคตทั้งนี้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้เชิญรัฐมนตรีด้านการศึกษาองค์การระหว่างประเทศนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านการศึกษาของไทยครูนักวิชาการและเยาวชนไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้และเครือข่ายระดับโลกมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกดังกล่าวควบคู่กับการผลักดันนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดประโยชน์กับผู้เรียนครูและระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตการศึกษาของโลกจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมการค้าต่างประเทศนำ SME ไทยร่วมงานไทยไรฟ์โรดโชว์ณนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและเชื่อมโยงผู้ประกอบการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยสู่ตลาดจีนนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการโครงการยกระดับ SME ข้าวไทยก้าวสู่ตลาดโลกเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยให้สามารถเชื่อมโยงการค้าและนำไปสู่การส่งออกได้อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในด้านคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความต้องการบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้นทั้งนี้จึงได้จัดงาน Thai Rice Roadshow ระหว่างวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ณ นครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นมณฑลที่มีผู้บริโภคข้าวมากที่สุดและผู้นำข้าวข้าวของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองกวางโจวอีกทั้งข้าวไทยที่ส่งออกไปจีนกว่าร้อยละ80ผ่านด่านในมณฑลกวางตุ้งและกระจายไปยังตลาดทั่วประเทศจีนกวางโจวจึงมีความสำคัญในด้านการค้าข้าวอย่างมากโดยภายในงานจะมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยของผู้ประกอบการ SME 28รายและการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SME กับผู้นำเข้าผู้ซื้อผู้ประกอบการรายสำคัญในจีนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 440,000 ถึง 750,000 ตันต่อปีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ถึง 27 ของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของจีนซึ่งในช่วง5เดือนแรกปีนี้ไทยส่งออกข้าวไปจีนแล้วกว่า 139,000 ตันและจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยได้เข้าถึงตลาดต่างประเทศควบคู่กับการสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและช่วยยกระดับภาพลักษณ์ข้าวไทยเพิ่มมูลค่าทางการค้าและสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ SME การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำเสนอนวัตกรรม AI ยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะในงานประชุมวิชาการนานาชาตินายธีรวุฒิเวทธรรมรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ในฐานะนายกสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICME 2026ซึ่งเป็นงานประชุมที่รวบรวมนักวิจัยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาณกรุงเทพมหานครภายในงานกฟผ.ได้นำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานในรูปแบบนิทรรศการโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอาทิระบบวิเคราะห์ตำแหน่งและขอบเขตการติดตั้งโซลารูฟท็อปทั่วประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงซึ่งช่วยสนับสนุนการประเมินกำลังผลิตติดตั้งเพื่อการวางแผนระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและระบบตรวจสอบการรุกล้ำของต้นไม้ในเขตสายส่งไฟฟ้าระยะทางกว่า 22,000 กิโลเมตรทั่วประเทศแบบอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากต้นไม้ที่มีความสูงเกินเกณฑ์และอยู่ใกล้แนวสายส่งช่วยสนับสนุนการบำรุงรักษาเชิงรุกลดโอกาสการเกิดเหตุขัดข้องของระบบส่งไฟฟ้าทั้งนี้กฟผ.มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI พร้อมต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนจังหวัดนราธิวาสพบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศโดยเตรียมปูพรมคัดกรองเชิงรุกช่วงเดือนหน้าเพื่อลดการแพร่เชื้อและเกิดผู้ป่วยรายใหม่
4: นายกฤษณานันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าควบคุมและป้องกันโรคเรื้อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องหลังยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในทะเบียนรักษา39รายและช่วงวันที่1มกราคมถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่10รายโดย4รายเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดความพิการแล้วสะท้อนการตรวจพบโรคที่ล่าช้าในบางพื้นที่จังหวัดจึงเตรียมปูพรมตรวจคัดกรองโรคเรื้อนเชิงรุกในเดือนสิงหาคม2519นี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครผ่านโรงเรียนมัธยิตศาลาประชาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วลดการแพร่เชื้อและป้องกันความพิการทั้งนี้ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเช่นผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาหรือผื่นที่รักษานานกว่า3เดือนแล้วยังไม่หายให้รีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากโรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ข
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายอิสฮักดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในโอกาสนี้นายดาเน้นย้ำว่ากระบวนการเจรจาและแนวทางทางการทูตยังคงเป็นหนทางเดียวที่ใช้ได้ผลในการแก้ไขข้อพิพาทและบรรลุสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านปฏิบัติตามแนวทางลดความตึงเครียดและใช้ความยับยั้งชั่งใจตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและปากีสถานพร้อมแสดงบทบาทสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานดับเพลิงไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ134รายส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกจากรถจักรยานยนต์ลื่นล้มและวัตถุตกใส่อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่กระทรวงการคมนาคมไต้หวันรายงานว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศ137เที่ยวและเที่ยวบินภายในเกาะไต้หวัน62เที่ยวต้องถูกยกเลิกในวันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงเมื่อช่วงเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุบาวียังคงทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นวงกว้างทั่วพื้นที่ทางตะวันออกและตอนเหนือของจีนต่อไปอีกหลายวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่9ในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบล
10: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

0: ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนรำ
1: ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลา
2: เพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นมันมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราบ่อยๆถ้าเราไม่มีเครื่องมือสำหรับที่จะแก้ไขก็ลำบากเหมือนรถเวลาไปไหนถ้าไม่มีเครื่องมือไปด้วยเกิดยางแตกขึ้นมาก็เดือดร้อนกันใหญ่แต่ถ้าเรามีเครื่องมือถ้ามียางอะไรเราก็สบายใจถึงแม้มันจะเสียก็ไม่เป็นทุกข์มากเกินไปเพราะเราคิดว่าช่วยได้คิดว่าช่วยได้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรก็ลำบากฉันใดในชีวิตของเราแต่ละคนนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีเครื่องมือคือธรรมะไว้สำหรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็มีความทุกข์มากมีความเดือดร้อนมากดังที่ท่านทั้งหลายเคยประสบมาในชีวิตด้วยกันแล้วทั้งนั้นกว่าจะเข้าถูกทางที่จะได้ใช้เครื่องมือธรรมะเป็นก็ต้องระหกระเหินมีความทุกข์นานาประการเกิดขึ้นแต่เมื่อเราได้เข้าวัดก็ได้ศึกษาธรรมะจากการอ่านจากการได้ยินได้ฟังที่พระท่านนำมาสอนเราให้เกิดความรู้ความเข้าใจเราก็รู้สึกว่ามันเบาขึ้นจิตใจสบายขึ้นความวุ่นวายต่างๆนั่นค่อยหายไปมันยังเกิดอยู่นั่นแหละแต่ว่าเกิดแล้วมันไม่เป็นพิษแก่จิตใจของเราที่ไม่เป็นพิษแก่จิตใจก็เพราะว่าเรามีเครื่องมือกลั่นกรองสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกิดเป็นพิษแก่ตัวเราได้ประโยชน์มันเกิดที่ตรงนี้การศึกษาธรรมะนี่มันมีประโยชน์ตรงนี้ตรงที่เราสามารถเอาไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันทำให้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนสภาพไปในทางดีขึ้นได้ท่านทั้งหลายจึงได้พอใจในการที่จะมารับฟังข้อธรรมะกันอยู่เป็นประจำเพราะเราได้เอาไปใช้แล้วก็ได้ผลบ้างแล้วตามสมควรแก่ฐานะยิ่งเรียนมากเข้าเอาไปใช้มากเข้าก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นแก่ชีวิตของเราต่อไปจึงอย่าเบื่อหน่ายในการที่จะมาศึกษาที่จะสนใจในการปฏิบัติต่อหลักธรรมะนั้นๆในชีวิตประจำวันของเราตลอดไปแล้วก็อย่ามาคนเดียวเพื่อนฝูงมิตรสหายที่เรารู้จักมากขึ้นพอจะชักจะจูงเข้ามาในทางที่ถูกที่ชอบได้ก็ควรจะช่วยกันชักจูงเข้ามาเป็นการสงเคราะห์เพื่อนทางจิตทางวิญญาณอย่างแท้จริงการช่วยเหลือเพื่อนฝูงนั้นถ้าเราช่วยกันในทางวัตถุให้เงินเขาใช้ให้เสื้อให้ผ้าเอาไปเลี้ยงตามพัฒนาการเป็นครั้งคราวนั่นก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักประกันสำหรับคนนั้นอย่างมั่นคงไ แต่ถ้าเรานำเขามาหาธรรมะให้เขาได้ศึกษาได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องธรรมะเขาก็จะนำธรรมะนั่นไปใช้เป็นหลักประกันคุ้มครองชีวิตของเขาได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทานธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้ของอื่นนั่นเป็นเรื่องภายนอกแต่การให้ธรรมะนี่เป็นเรื่องภายในรับผู้อื่นนั่นเป็นประโยชน์แก่ร่างกายแต่ว่าธรรมะนั่นเป็นประโยชน์แก่จิตใจแก่สิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจเป็นเรื่องที่เราควรให้ควรแจกหรือควรนำเขามารับรู้ในเรื่องที่เขาควรจะรู้ควรจะเข้าใจสังคมในปัจจุบันนี้มีปัญหายุ่งยากมากเราจึงควรจะอนุเคราะห์แก่เพื่อนผู้มิตรหายของเราด้วยการชักนำเข้าหาพระให้เขาได้รู้ได้เข้าใจในหลักธรรมะอันควรจะนำไปเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาต่อไปเช่นเราเห็นว่าเพื่อนของเรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเราก็ไปชวนเขามาวัดเป็นวันอาทิตย์นี่ก็ไปชวนเขามาให้มานั่งสงบใจเสียบ้างให้ได้มาเรียนรู้เรื่องชีวิตให้เข้าใจถูกต้องเขาก็จะคลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนการช่วยเพื่อนในรูปอย่างนี้แหละเป็นการช่วยอย่างแท้จริงเป็นการช่วยอย่างถาวรซึ่งถ้าเขามีไว้ใช้แล้วเขาก็จะได้ใช้สิ่งนั้นตลอดไปจึงเป็นเรื่องที่ควรจะได้กระทำเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติจิตทางศาสนาเราจึงมีหลักว่าเรียนรู้ด้วยตนเองชักชวนผู้อื่นให้เรียนรู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองชักชวนคนอื่นให้มาปฏิบัติด้วยเป็นการช่วยกันคนละไม้คนละมือให้คนเข้าถึงธรรมะในศาสนาให้ได้ปฏิบัติกายวาจาใจให้เข้าทางถูกทางชอบตามหลักของพระพุทธศาสนาตลอดไปแต่นี่เป็นเรื่องที่ควรจะได้กระทำประการหนึ่งอีกประการหนึ่งในชีวิตของคนเรานั้นถ้าหากว่าเราคิดดูให้ดีแล้วเริ่มตั้งแต่เราเป็นเด็กพอจำอะไรได้ไอ้ก่อนนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรเพราะว่ายังเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาเนี่ยที่เขาเรียกว่าไร้เดียงสาเขายังไม่รู้อะไรว่าเป็นอะไรแต่ความเป็นไปในชีวิตก็เป็นไปตามเรื่องตามราวเราดูเด็กเล็กน้อยนี่เขามีแต่เรื่องกินเรื่องเล่นกับเรื่องนอนนี่เป็นเรื่องใหญ่ของเขาเรื่องว่านอนนี่ก็เป็นเรื่องนึงกินแล้วก็เป็นเรื่องแล้วก็เล่นสามอย่างนี้เราจะเห็นว่าเด็กๆ เขาชอบอย่างนี้ตรงนั้นนอนพอตื่นขึ้นมาก็กินกินอิ่มแล้วก็ไปเล่นสามเรื่องนี่เขาทำกันอยู่จำจริงเล่นอะไรก็ได้มีตุ๊กตามีนั่นมีนี่เขาจะไปเล่นสนุกสนานกับเขาเรื่อยไปเขาไม่ได้มีความคิดอะไรในทางปรุงแต่งจิตใจมากนะคิดแต่เรื่องว่าจะกินเท่านั้นจะเล่นจะนอนเรื่องมันไม่มากความคิดของเด็กจริงไม่ค่อยจะมีเมื่อเราสังเกตดูจิตใจของเด็กนี่เขาไม่ค่อยจะเป็นทุกข์นานๆไม่เหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เรานี่เรียกว่าเจริญเติบโตมีปัญญามีการศึกษาอะไรต่างๆมากแต่ว่าพูดกันในแง่จิตใจในเรื่องด้านที่เรียกว่ามีความสุขผู้เด็กไม่ได้ถ้าเด็กเขามีความสุขมากกว่าเราเขาปล่อยวางได้มากกว่าเราเขาไม่มีปัญญาปล่อยวางอะไรหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเขาปล่อยวางตามธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้ยึดถือไว้เราจึงเห็นว่าเด็กไม่มีความกลัวรุนแรงเหมือนผู้ใหญ่ไม่มีความพยาบาทอาฆาตจองเวรเหมือนกับผู้ใหญ่เราทั่วไปแต่โกรธเคืองกับใครก็ประเดี๋ยวประดาวเริ่มก็หายไปเด็กมันเล่นกันหลายคนบางทีก็เกิดกัดใจกันขึ้นบ้างแล้วก็หยิกกันกวนกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่พูดด้วยหันหลังให้กันหรือว่าต่างคนต่างเล่นแต่เดี๋ยวก็กลับมาเล่นกันต่อมาแล้ว ก็ลืมแล้วลืมเรื่องที่เกิดขึ้นมาตะกี้นี้อันนี้แสดงว่าเด็กนี่เขาเข้าใจคือมันเป็นธรรมชาติผู้ใหญ่เรานี่มันฝืนธรรมชาติเด็กมันเป็นธรรมชาติเขาอย่างนั้นเขาลืมง่ายเขาไม่จำอะไรว่าให้วุ่นวายสับสนในจิตใจเห็นว่าเขาร้องไห้โกรธใครเคืองใครประเดี๋ยวก็หัวเราะได้เขาลืมไปแล้วไอ้เรื่องที่เขาเกิดขึ้นมาตะกี้นี้นี่แหละเขาเรียกว่าใจของเด็กเพราะฉะนั้นจิตใจของเด็กเนี่ยยังบริสุทธิ์กว่าผู้ใหญ่เรายังสงบกว่ายังสะอาดกว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราทำไมจึงมีอะไรมากมายเพราะว่าเราจะจมสิ่งที่เป็นความยึดถือมากขึ้นในลำดับของชีวิตตั้งแต่พอเริ่มรู้เรียงสาขึ้นมาก็เริ่มสะสมอะไรแล้วยึดถืออะไรมากขึ้นแล้วแต่การยึดถือการสะสมอะไรในจิตใจของคนเรานั้นก็เนื่องจากว่าผู้ใหญ่อีกอ่ะคอยสอนคอยบอกเขาไอ้อย่างนั้นไอ้อย่างนี้ไอ้นี่ของเธอไอ้นั่นของฉันอะไรต่างๆบอกให้เขายึดถือไว้แต่เด็กมันก็ไปยึดไปติดอยู่ในสิ่งนั้นนั้นในครอบครัวพ่อแม่พี่เลี้ยงนางนมก็สอนให้มีความยึดมั่นถือมั่นให้สำคัญผิดในเรื่องอะไรๆต่างๆหลายเรื่องหลายประการไปโรงเรียนโรงเรียนก็สอนนี่ฮะสอนให้มีความยึดในโรงเรียนให้ยึดในสีในพวกของตัวโรงเรียนมีหลายชั้นชั้นหนึ่งก็ให้สีอย่างหนึ่งเวลาเล่นกีฬาก็มีสีต่างๆกันแต่ให้เด็กยึดในสีนั้นๆให้เล่นให้ชนะเอาเกียรติเอาอะไรไว้สอนกันไปในรูปอย่างนั้นก็เท่ากับว่าสอนเด็กให้มีความยึดถือเขาเรียกว่าอุปาทานนั้นเป็นตัวการที่จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความแดดร้อนเมื่อเด็กนี่ยุกง่ายจะด้วยยุให้ยึดถือนี่ง่ายยุให้มีอารมณ์แข่งกันก็ง่ายแต่ผู้ที่ยุเป็นก็ยุใหญ่เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเด็กนักเรียนยกพวกตีกันเวลาไปเล่นกีฬาตามสถานที่ต่างๆเกิดจากการกีฬาแล้วยกพวกตีกันหรือแม้ในสนามกีฬาก็มีการตีกันเพราะเรื่องความยึดมั่นในตัวกูถ้าพูดในแง่ธรรมะก็เรียกว่าอัตตามันเริ่มเกิดขึ้นในจิตใจของเขาแล้วเมื่อสมัยเป็นเด็กน้อยเล็กอัตตามันไม่ค่อยจะมีพอเป็นเด็กผู้ใหญ่ขึ้นก็ไม่เป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็เริ่มมีอัตตาหมายความว่ามีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมีตัวกูขึ้นมามีของกูขึ้นมาแล้วก็มีอะไรอะไรมากมายก่ายกองเมื่อขึ้นโดยลำดับในเรื่องความยึดถือเหล่านั้นคือสอนหนังสือในโรงเรียนก็สอนเด็กให้ยึดถือให้เกิดมานะทิฏฐิให้เกิดความโกรธความเกลียดในสิ่งต่างๆเช่นว่าสอนประวัติศาสตร์หรือโพธิสาวดารประเทศไทยกับประเทศพม่าเคยรบกันประเทศไทยกับเขมรเคยรบกันเอามาสอนสอนเฉยๆไม่ว่าแต่ว่าเวลาสอนแล้วมักจะย้ำว่าทำไมมันทำกับเราเจ็บนักเป็นมาปล่อยกรุงศรีอยุธยาถ้าพาเด็กไปดูซากปรักหักพังก็ที่ว่านี่แหละทำไมมันมารังแกเรามันมาเผากรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งล่มจมเสียหายสอนอย่างนั้นเด็กก็เกิดความโกรธขึ้นในจิตใจเครื่องพม่าเครื่องขวางอยู่ในจิตใจคนบางชาติบางประเทศโกรธกันในสายเลือดเลยทีเดียวเรียกว่าพอรู้ว่าเป็นชาตินั้นแล้วมันโกรธขึ้นมาทันทีเป็นคำหนึ่งขึ้นมาทันทีเขาเรียกว่าโกรธกันโดยสายเลือดยื้อกับมาหลับนี่โกรธกันโดยสายเลือดลงรอยกันไม่เคยได้ถ้ายื้อนี่เขาถือหลักว่าตาต่อตาขวัญต่อขวัญถ้ามันมาฆ่าเราหนึ่งเราต้องฆ่ามันสองแล้วมันจะจบไปยังไงฆ่ากันไปฆ่ากันมาก็ไม่รู้จักจบเลยก็เกลียดกันโดยสายเลือดหรือในชนชาติอื่นก็เป็นอย่างนั้นดูกันโดยสายเลือดไม่จบไม่สิ้นนี่ก็เพราะว่ามีการฝึกการสอนเคยมีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอย่างนั้นโดยหารู้ไม่ว่าการสอนเช่นนั้นเป็นการสร้างอุปาทานให้เกิดขึ้นในจิตใจเป็นการเพาะเชื้อแห่งอัตตา อัตตนิยาให้เกิดขึ้นในใจอัตตาหมายความว่ามีตัวอัตตนิยาก็หมายความว่าเนื่องด้วยของของตัวขึ้นมาเกิดเพราะเชื่ออย่างนั้นขึ้นในจิตใจของคนก็เลยเข้าไปยึดไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเลยสร้างความรู้สึกยังเกลียดแก่กันและกันอันนี้ไม่เป็นการถูกต้องความจริงเราสอนในแง่อื่นได้เช่นสอนในรู้ว่าเนี่ยไอ้ชาติประคับปังทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากสงครามระหว่างไทยกับพม่าสงครามนี้มันเกิดจากอะไรเราก็ควรจะสอนว่ามันเกิดจากกิเลสเกิดจากความรู้เกิดจากความโกรธความหลงความพยาบาทความอิจฉาริษยาในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นความชั่วถ้าเกิดขึ้นในใจใครแล้วจะทำให้คนนั้นมีจิตเศร้าหมองเป็นบาปมีความคิดในทางที่ไม่ถูกต้องมีการพูดในเรื่องที่ไม่ถูกต้องมีการกระทำในเรื่องที่ไม่ถูกต้องทำให้คนเกิดรับราฆ่าฟันกันด้วยประการต่างๆเราไม่ควรจะโกรธคนแต่เราควรจะโกรธอะไรโกรธกิเลสเลยควรจะโกรธกิเลสมากกว่าถ้าเราไปโกรธคนเราไปทำร้ายคนกิเลสมันหาได้หมดไปไหมแต่มันกลับเพิ่มขึ้นในคนอีกต่อไปเพราะการไปกระทำการตอบแทนกันด้วยอำนาจกิเลสก็เท่ากับเพิ่มกิเลสคนหนึ่งโกรธเราก็ไปโกรธเพิ่มกันอีกคนหนึ่งคนหนึ่งเกลียดเราไปเกลียดเพิ่มกันอีกคนหนึ่งคนหนึ่งริษยาเราก็ไปตอบด้วยความริษยาเอาตาต่อตากันต่อฟันก็ต่างคนต่างเสียหายได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไปตามๆกันอันนี้ไม่ใช่วิถีทางที่จะให้เกิดความสงบขึ้นในสังคมของมนุษย์แล้วมนุษย์เราก็ผิดกันอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่เป็นกันอยู่ในเวลานี้นี่แหละคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราศึกษาเหตุการณ์ระหว่างประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าศึกษาให้ดีแล้วตัวการสำคัญของเรื่องนั้นก็คือความยึดมั่นในตัวตนนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเรียกว่าอุปาทานตามภาษาธรรมะเมื่อมีอุปาทานเกิดขึ้นแล้วก็มีทิฏฐิมีมานะเราไม่ยอมเป็นอันขาดถึงยอมไปเดี๋ยวจะเสียหน้าเพราะกลัวจะเสียหน้านายก็เสียหายกันใหญ่โตมากมายก่ายกองรับราฆ่าฟันกันแต่คนคิดไม่ได้เพราะความคิดของคนแต่ละคนนั้นอยู่ในวงจำกัดจำกัดอยู่ในเรื่องอะไรคือจำกัดอยู่ในเรื่องตัวเท่านั้นแหละหาได้คิดกว้างไกลออกไปไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะเป็นปัญหาอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นในสังคมในชาติในประเทศรวมถึงในโลกเนี่ยเขาไม่ได้คิดใหญ่ถึงขนาดนั้นแต่เขาคิดแต่เพียงว่าต้องรักษาหน้ากูไว้ก่อนเลยคิดรักษาหน้าแล้วก็หาพักหาพวกเพื่อทำการต่อสู้เพียงแต่เพื่อรักษาหน้าของตนคนเดียวจึงคนจำนวนร้อยจำนวนพันจำนวนหมื่นมาปล่อยตายด้วยการจะรักษาหน้าของตัวตนนั้นนี่คือความหลงไหลของมนุษย์ซึ่งเราควรจะเรียกว่าเป็นความบ้าชนิดหนึ่งที่เป็นอยู่ในสังคมของมนุษย์เราทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนมีศาสนาเป็นหลักแต่ไม่ได้ใช้ธรรมะในศาสนาไม่เอาหลักธรรมะมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาไม่ได้เอาธรรมะมาเป็นดวงประทีปส่องทางชีวิตเพื่อให้คิดได้ในทางที่ถูกในทางที่ชอบอันควรจะได้ทำเรื่องให้มันสงบลงไปไวๆ อันนี้เราเห็นกันอยู่ทั่วไปที่ปรากฏอยู่เราจึงพูดว่าคนในสองชาตินั้นมันเกลียดกันโดยสายเลือดความจริงไม่มีในเลือดนั้นมันไม่มีความเกลียดไม่มีความโกรธแต่ว่าเราไปเพาะเชื่อแห่งความนึกคิดให้เป็นความโกรธให้เป็นความเกลียดขึ้นในจิตใจของคนสอนกันในรูปอย่างนั้นจึงทำให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆขึ้นในระหว่างครอบครัวก็เหมือนกันคนระหว่างสกุลสองสกุลบางทีก็ขัดเคืองกันนี่มันเกิดมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณทวดเลยแล้วก็เลี้ยงความโกรธได้ในครอบครัวทั้งสองฝ่าย ให้ครอบครัวนั่งเรือไปคบกับมันเป็นอันขาดแต่อย่าไปสมาคมกับเป็นอันขาดบางทีเด็กเกิดมาในชั้นหลังไม่รู้เรื่องครับบ้านอยู่ใกล้กันก็ไปมาหาคุยกันเล่นกันอะไรกันไปตามสถานะของเด็กผู้ใหญ่เห็นข้าวก็เรียกมาสอนมันไม่ได้ไอ้ครอบครัวนี่มันเป็นศัตรูกับเราไอ้ความจริงเด็กมันไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกันมันเล่นกันได้มีมะม่วงแบ่งกันกินคนละชิ้นได้มีเสื้อแบ่งกินกันคนละท่อนได้มีขนมก็แบ่งกันกินได้แต่ผู้ใหญ่นั้นจับลูกกว่าเด็กในเรื่องนี้เห็นเด็กมันรักกันไม่ได้มันรักกันไม่ได้จะต้องขอให้มันเกลียดกันต่อไปนี่มันเรื่องอะไรนี่แหละคือความหลงผิดที่เรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่เข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆตามสภาพที่เป็นจริงเลยสอนให้เกลียดให้โกรธกันมาพ่อถูกยิงตายลูกชายยังเล็กๆแม่ก็สอนลูกที่ได้ลูกฟังว่าไอ้คนชื่อนั่นมันยิงพ่อของเจ้าตายพอเด็กคนนั้นโตขึ้นก็มีความโกรธฝังอยู่ในจิตใจถ้าไม่สอนเด็กมันจะรู้ได้ยังไงสอนมันบอกมันแล้วก็เชื่อตามตามอยู่ตั้ง30ปีจนไปเจอคนที่ยิงพ่อของตัวตายไปถึงตัวเจ้าก็ยิงเตี้ยงเขาให้ตายไปกว่าจะได้ยิงมันไม่ใช่เวลาเล็กน้อยนะ30ปี30ปีนี่เรียกว่าเลี้ยงความโกรธไว้ในใจเรื่องความพยาบาทไว้ในใจเพื่อจะไปฆ่าคนคนนั้นนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าเพราะเลี้ยงสิ่งชั่วร้ายไว้ในจิตใจผลที่ออกมาก็คือการฆ่ากันตายเมื่อเราไปฆ่าเขาแล้วจะปลอดภัยมันก็ไม่ปลอดภัยหรอกตีหลังให้ลูกคนน้อยมันอยู่มีในกันมันก็ได้ยิงคนนี้เองแล้วก็ยิงกันไปยิงกันมายิงกันจนหมดคู่ไม่มีใครเหลือกันต่อไปอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเสียหายในทางศาสนาในทางธรรมะนี่ความจริงทุกศาสนาสอนหลักนี้ทั้งนั้นสอนหลักแห่งความไม่เบียดเบียนความไม่จองเวรความไม่พยาบาทอาฆาตกันให้รู้จักให้อภัยแก่กันและกันแต่ว่าผู้สอนในรุ่นหลังเนี่ยไม่ค่อยจะได้ย้ำในเรื่องอย่างนี้แต่บางทีเรื่องอื่นก็มาแทรกแซงเรื่องชาติเรื่องประเทศเรื่องลัทธิอื่นเข้ามาแทรกแซงทำให้เผลอไปจากหลักการเดิมของทางศาสนาแล้วไปสอนในเรื่องอื่นไปอันนี้คือความยุ่งยากความมีปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมดังที่เราได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะคิดไม่ได้แต่ถ้าคิดได้สอนลูกได้ให้คิดในทางที่ถูกที่ชอบเหมือนกับเรื่องในเรื่องเก่าแต่ว่าเรื่องในสมัยเก่าพระพุทธเจ้าท่านนำมาเล่าให้พระทั้งหลายฟังเพราะว่าพระเกิดแตกกันในสมัยนั้นเขาเรียกว่าเรื่องโกสัมพีเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องมากมายอะไรพวกหนึ่งถือวินัยเคร่งเครียดพวกหนึ่งก็ถือธรรมะต่างคนต่างถือไม่มีหมูลืมตาอะไรหมู่พระเหล่านั้นยังเป็นปุถุชนยังไม่เป็นพระอรหันต์อันนี้พวกถือวินัยก็จ้องดูพวกไปพระนักเทศนักสอนคอยเพ่งเล็งกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าทำอะไรนิดหน่อยก็เอามาซึบๆกันวันหนึ่งพระนักสอนธรรมะเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำห้องเครื่องเข้าไปถ่ายเสร็จแล้วก็ไม่ได้คว่ำภาชนะปกตินั่นมีข้อบัญญัติว่าภาชนะน้ำที่ใช้แล้วให้คว่ำไว้ไม่ให้หงายไว้ที่ไม่ให้หงายไว้ก็เพื่อไม่ให้น้ำมันขังในภาชนะแล้วก็จะได้แห้งได้สะอาดท่านลืมไปเผลอไปแล้วก็ไม่ซ่อมเมื่อไม่ซ่อมก็ลูกศิษย์พระนักวินัยที่ไม่ทนเหรอคุยในตอนผู้เคร่งครัดทางวินัยไปเห็นข้าวไปเห็นข้าวก็พูดจาโฆษณาว่าพูดออกมาพระที่เป็นนักเสด็จนักเทศฝ่ายธรรมทรเนี่ยแกบอกโอ้แม่เผลอไปขอโทษผมจะไปปรงอาบัติความจริงเรื่องมันน่าจะจบเพียงเท่านั้นแต่ว่าพระอีกฝ่ายวินัยบอกเป็นนักเทศนักสอนเรื่องเท่านี้ก็ทำไม่ได้ยังเผลอได้จะไปสอนคนอื่นได้ยังไงพูดไปกันเข้าหูพวกนี้ก็ว่าพวกไอ้วินัยนี่มันก็เหลือเกินมันขึ้นไม่เข้าเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่ก็ไปถือเป็นจริงเป็นใจอะไรก็มา จะเสียงกันบ่อยๆพอเสียงกันบ่อยก็เลยแตกกันเมื่อแตกกันก็ไม่ร่วมอยู่กันแยกกันพระพุทธเจ้าไปบอกให้หยุดจากการแตกแยกก็ไม่รู้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยเข้าป่าไปอยู่ในป่าเนี่ยไปอยู่กับลิงกับช้างเนี่ยที่เราเห็นรูปพระที่เขาเขียนภาพพระปาลีไลเนี่ยพระปาลีไลคือพระท่านไปอยู่ที่ตำบลปาริไลยกะและไปอยู่นั่นก็มีช้างมาช่วยเหลือมีลิงมาช่วยเหลือเป็นภาพที่เขาเขียนไว้แสดงว่าอยู่กับคนนี่มันไม่ไหวแล้วไปอยู่กับสัตว์ดีกว่ามันสบายดีเพราะมันไม่ยุ่งอยู่อย่างนั้นแต่ทีหลังมาพระเหล่านี้ก็รู้สึกตัวว่าเราทำผิดพระพุทธเจ้าจึงหนีไปอยู่ในที่วิเวกเนี่ยรู้สึกตัวก็ไปขอขมาเมื่อไปขอขมาพระองค์ก็เล่าเรื่องเก่าให้ฟังบอกว่าสมัยก่อนนี้เขาเจ็บแค้นมากกว่านี้เขายังให้อภัยกันได้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าทีทีติครองเมืองโกศลกับพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองกาสีพาราณสีนี่แค่โกศลกับแค่กาสีมันอยู่ติดกันรบกันบ่อยๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรแย่งความเป็นใหญ่แย่งทรัพย์ในดินถึงในน้ำเลยรบกันหลายครั้งหลายหนยังไม่แพ้ไม่ชนะกันพระเจ้าพรหมทัตในแค่กาสีนึกว่ามันต้องเตรียมพลให้มากๆมุกให้เล็กไปเลยเลยเตรียมพลหลายปีพอเตรียมแล้วก็บุกโกศลบุกแรกเยอะพระเจ้าเผอทีกีติโกศลก็ต้องหนีออกจากวังพร้อมด้วยสมัยเหตุสีซึ่งมีคันเกหนีปลอมตัวไปอยู่ในป่าแล้วก็ไปครอบเหลือบุตรมาเป็นผู้ชายให้ชื่อว่าทีฆาวิทแล้วก็ไปอยู่ในป่าอยู่ในป่านี่เราอยู่ป่านี่มันไม่ได้มีลูกด้วยต้องแอบเข้าไปในเมืองเลยเข้าไปอยู่ในเมืองไปรับจ้างปั้นในดินเนี่ยอยู่ในโรงช่างปั้นหม้อปั้นดินขายพระเจ้าพรหมทัตโดนเลือกชนะแล้วจะเป็นสุขเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ชนะยอมต่อเวรผู้แพ้ก็นอนเป็นทุกข์เลยพระเจ้าทีกีติโกศลเนาะแพ้นอนเป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์แต่ผู้ชนะก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่มันทุกข์ทั้งสองฝ่ายการทะเลาะบอกแว้งกันมันทุกข์ทั้งสองฝ่ายผู้ชนะก็เป็นทุกข์ตามแบบผู้ชนะผู้แพ้ก็เป็นทุกข์ตามแบบของผู้แพ้แต่ไม่มีใครที่จะนอนเป็นสุขได้สักคนเดียวเมื่อแพ้ชนะแล้วก็คิดว่าเออพระเจ้าแผ่นดินหนีไปคงไม่ตายอาจจะไปอยู่ที่ไหนส่งถึงผู้คนเดียวจะมาแก้แค้นก็เลยสั่งพวกสมัติให้ไปเที่ยวสอบตำสอบสวนสืบสวนว่าพระเจ้าทีกีตีนี้ไปอยู่ที่ไหนอะไรก็เที่ยวสืบไปสืบมาตอนนี้สุดก็อำมาตย์ที่เคยอยู่กับพระเจ้าทีกีตีนั่นแหละไปเจอเข้าที่โรงช่างหมอกเห็นก็จำได้แม่ว่าแต่งเนื้อแต่งตัวมอมอมไปหน่อยเป็นคนทำงานกรรมกรแต่คนไม่เคยอยู่ใกล้ชิดก็จำได้เลยมองดูแม่เนี่ยกลับไปกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตบอกว่าได้ข่าวแล้วเวลานี้พระเจ้าทีกีติกำลังอยู่ที่โรงช่างหม้อนอกเมืองกำเป็นกรรมกรอยู่แล้วก็มีลูกเป็นชายด้วยพระเจ้าพรหมทัตก็สั่งทหารให้ไปล้อมจับจับได้มาพ่อกับแม่ลูกชายไม่อยู่ไปจะเล่นที่อื่นเป็นลูกชายก็โตแล้วเรียกว่าเริ่มเป็นเด็กหนุ่มไปเล่นอะไรอื่นเนี่ยเลยจับมาไม่ได้ได้มาสองคนก็ได้มาสองคนก็เห็นว่าเพื่อให้มันสิ้นเสียนน้ำนายต้องระแวงกันต่อไปรับสั่งให้เอาไปประหารชีวิตเนี่ยในขณะที่พุทธทาสคุมตัวพระเจ้าแผ่นดินกับพระมเหสีไปเพื่อประหารชีวิตนี่แหละทีฆาวุฒลูกชายของท่านมาเหมือนกันเมื่อพ่อถูกจับก็แอบมาอยู่ในฝูงคนเลยมาเที่ยวเดินดูพ่ออยู่ไหมพอเขาจะประหารพ่อจะลงดาบเนี่ยพ่อจำเรืองตาไปเห็นโอ้เนี่ยลูกชายยืนอยู่นั่นนะแล้วก็พูดออกมาเป็นเครื่องเตือนใจลูกชายว่าทีฆาวุฒมาทีคังตัดจะมาแล้วตั้งตัดจะไม่ฮีเรเลนะเวลานี้ตั้มมันทีตะกุดาจะนั่ง บอกว่ามีทาวุอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นในการไหนไหนรู้ไม่เคยระงับโดยการจองเลยเลยพูดได้แต่นั้นพูดได้แต่นั้นเขาก็ลงดาบประหารเห็นแก่มรณะไปทีกาวุก็หาวิธีการรับตกกลางคืนเอาไปได้ทั้งพ่อทั้งแม่แม่ป้าไปเข้าป่าไปทำการชาปนกิจเรียบร้อยความแค้นมันสิงอยู่ในใจของทีขาวุนึกว่าพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยทำให้พ่อแม่เราตายทำให้เราต้องลำบากเราต้องหาทางกันไปแก้แค้นได้จะทำยังไงจะเข้าไปแก้แค้นได้ก็ไปเรียนวิชาดนตรีเรียนพินร้องเพลงเพื่อจะได้ไปดิดพินร้องเพลงในวังแล้วจะได้เข้าใกล้พุทธเจ้าแผ่นดินท่านมีความชำนาญในวิชาการดนตรีดิดพินร้องเพลงแล้วก็ไปสมัครเป็นคนงานอยู่ที่กับควานช่างก็กวาดที่ช่างที่แม่เอาอยากให้ช่างหน้าใหม่ช่างเลี้ยงช่างไปตามเรื่องไงแต่ว่าตอนเย็นๆนี่มันว่างงานก็ขึ้นไปนั่งบนขอบช่างนั่งแล้วก็ดีดพินร้องเพลงประสานเสียงเลยทุกวันทำอย่างนั้นทุกวันทุกวันวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินสเสด็จผ่านมาทางนั้นได้ยินเสียงพินเสียงเพลงที่เพราะขับกล่อมไปเพราะกระนอดสูดเป็นกติกเตือนใจก็เลยถามว่าเด็กหนุ่มอะไรมันมาอยู่กับปานช่างมาร้องเพลงดีดพินประสานเสียงไพเราะดีเหลือเกินไปศึกษาดูสิว่ามันเป็นใครเขาก็ไปศึกษารู้ว่าเป็นชายหนุ่มแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกเจ้าเหล่าใครวะรู้แต่เพียงว่าควานช่างเขาเอามาทำงานด้วยพระเจ้าแผ่นดินก็อยากจะฟังเสียงเพลงเสียงพิณของเด็กหนุ่มคนนั้นเลยรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็ให้ดีดพิณร้องเพลงต่อหน้าพระที่นั่งเป็นผู้โปรดปรานพระไทยมากอำมาตย์ข้าราชการทั้งหลายฟังแล้วก็ชอบอกชอบใจเลยบอกว่าเธอนี่มันไม่เหมาะที่จะไปกวาดที่ช่างที่แม่ไม่เหมาะที่จะไปเป็นกรรมกรในโรงช่างโรงแม่เธอมาอยู่กับฉันเป็นมหาดเล็กมีหน้าที่ติดพินร้องเพลงให้ฉันฟังเวลาจะนอนเลยได้เข้าไปอยู่ในห้องบรรทมเลยไม่ใช่เล็กน้อยเข้าไปอยู่ในห้องบรรทมก็ทำหน้าที่อย่างดีปฏิบัติวัดถากดีดพินร้องเพลงให้ฟังเสมอแต่ยังหาช่องว่าจะทำยังไงที่จะฆ่าพระเจ้าแผ่นดินได้โอกาสมันยังไม่เหมาะเพราะอยู่กันสองต่อสองถ้าฆ่าในห้องก็ถูกจับได้กันนั่นเองคุณนี้ไม่พ้นก็ยังใจเย็นๆไปก่อนอยู่ไปก่อนอยู่ไปอยู่ไปก็วันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตอยากจะไปประทาสป่าล่าสัตว์เรียกว่าเป็นกีฬาของพระราชาไปประทาสป่าล่าสัตว์ทีฆาวุฒก็รับอาสาขับรถเองขับรถให้พระราชาก็ขึ้นประทับนั่งบนรถทีฆาวุฒก็ขับพวกขับจะเต็มที่เลยปวดหน้าพาวิ่งป่าแสงแดดสายลมไปจากจนกระทั่งที่ใครๆเนี่ยพระราชาก็หัวตูมประกาศร้อนพอไปเข้าไปในป่าลึกไกลผู้ไกลคนแล้วพระราชาบอกว่าแม่เธอนี่ขับรถฝีมือดีเรือเต็มฉันร้อนเต็มทีแล้วหยุดพักที่ดินห้วยสักแห่งเถอะจะได้ส่งแม่อาบแม่อาบท่ามันเย็นใจหน่อยสาวก็มาเอาช่องขัดขับรถไปเจอลำห้วยหยุดรถพระเจ้าแผ่นดินลงไปส่งแม่พอส่งแม่ก็มานั่งใต้ต้นไม้ลมมันพัดเย็นๆไอ้หน้าร้อนนี่แต่เราไปนั่งที่ลมเย็นนี่มันจะเกี่ยงง่วงเนี่ยพระราชาท่านก็ง่วงเหมือนกันนะตอนง่วงก็บอกทีฆาวุฒว่าเธอนั่งให้ดีฉันจะนอนหน่อยเลยเอากระเสียนหมุนตักทีฆาวุฒนอนเลยนอนหลับเต็มที่เลยทีฆาวุฒนึกในใจว่านี่แหละโอกาสเนี่ย

กันอย่างนี้เลยถึงสามครั้งสามคาแต่เจ้าพรหมทัตนอนก็ฝันนะฝันว่านอนหลับไปแล้วก็มีรูปร่างกายกำยำล่ำสันถือดาบคมกึศขึ้นเข้ามาจับดาบผมแล้วก็จะเอาดาบฟันคอพระองค์ตกใจตื่นพอตกใจตื่นขึ้นมาทีฆาวิสก็ชักดาบออกมาขึ้นขับอยู่เหมือนกันพอเตือนขึ้นมาถึงก็ลุกขึ้นพอลุกขึ้นทีฆาวิสก็วางดาบแล้วก็กราบลงแตกเท้าจะกราบเต็มเลยออกไม่กราบวางพอเตือนขึ้นถึงจับผมไว้เลยจับผมแล้วชักดาบออกมาประกาศว่าข้าพเจ้าเนี่ยคือทีฆาวิสลูกพระเจ้าทีกีติโกศลที่ท่านได้ประหารไอ้ถึงแก่ความตายต่อพูดไปงั้นพระเจ้าพระองค์จะตกใจเหมือนกันคนเราไม่กลัวตายแล้วนั่นแม้จะเป็นใครก็กลัวตายนั้นเลยยกมือไหว้ขอชีวิตพอพระเจ้าแผ่นดินยกมือไหว้ขอชีวิตทีฆาวิสปล่อยผมพระเจ้าแผ่นดินทันทีวางดาบลงกับพื้นก้มลงกราบแทะเท้าขอชีวิตเหมือนกันต่างคนต่างขอกันต่างคนต่างก็ให้กันนายก็ไม่เกิดกันต่อไปแล้วไม่เกิดกันต่อไปกลายเป็นมิตรกันพระราชาก็ให้สั่งขับรถกลับวังเมื่อกลับมาถึงวังก็เรียกประชุมข้าราชการทั้งหลายประชาการผู้ใหญ่มาประชุมพร้อมตองก็ประกาศว่านี่นี่ทีฆาวิสกุมารลูกของพระเจ้าทีกีติโกศลซึ่งเราได้จับมาฆ่าเสียทั้งสองคนนี่เป็นลูกชายที่เหลืออยู่วันนี้เขามีโอกาส 100% ที่จะหั่นคอเราให้ขาดจากบ่าแต่เขาไม่ทำเพราะเขาเคารพในคำของพ่อของเราจึงมีชีวิตรอดมาได้เพราะฉะนั้นเราจึงจะยกย่องท่านผู้นี้ต่อไปแล้วก็ให้แต่งงานกับลูกสาวพระธิดาแต่งงานกับพระธิดาแล้วให้กลับไปครองเมืองกุศลตามเดิมต่อมาพระเจ้าพรหมทัตสวรรคตเพื่อนตาสีก็ตกถูกประหนวกเข้ากับแฟนกุศลไม่ต้องลำบากไม่เสียทหารได้สองเพื่อนมาครองคนเดียวนี่เพราะอะไรเพราะว่าทีฆาวิสนี้เคารพพ่อรักพ่อรักพ่อรักแม่ให้ความรักในแต่ชายเป็นมันเป็นคนหนึ่งถ้าใช่ไม่เป็นมันก็เป็นโทษเหมือนกันคนเราบางคนรักพ่อรักแม่แต่ไปกระทำความผิดเพื่อพ่อเพื่อแม่หรือแสดงความกตัญญูกตเวทีผิดทางก็มีเหมือนกันยกตัวอย่างที่คนมักจะพูดกันอยู่บ่อยๆให้การทำงานกับพ่อแม่ทำด้วยใหญ่โตสิ้นเปลืองเงินทองมากมายแต่เนื้อหามันไม่ค่อยจะมีแล้วเขาพูดว่าแม่คนเดียวเราจะต้องแสดงความกตัญญูหน่อยนั่นก็เรียกว่าก็ตัญญูไม่เข้าเรื่องคือตัญญูด้วยการสารเงินนะมันสูญไปในเรื่องไม่ได้เรื่องอันนี้ก็ไม่รู้เพราะไม่มีใครสอนไม่เข้าใจไม่มีใครกลับจิตกลับใจเขาให้ใช้ความกตัญญูเต็มเขาจึงใช้กันอยู่ในรูปอย่างนั้นไม่มีคนสอนนี่มันลำบากตรงนี้ถ้ามีคนพูดไปเข้าใจหน่อยว่าแสดงความกตัญญูนะไม่ใช่แสดงในรูปอย่างนั้นเราแสดงในรูปที่ดีกว่านั้นก็ได้แต่เรามีเงินมีทองนี่เราจะเอาไปใช้เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่คุณพ่อเนี่ยในรูปอื่นก็ได้เช่นเอาไปช่วยเด็กกำพร้าช่วยโรงพยาบาลช่วยมูลนิธิต่างๆหรือเอาไปบำรุงการศาสนาที่เป็นประโยชน์ดีกว่าที่จะไปจ่ายในทางเอาลิเกโขนหนังเดินตีมาแสดงให้คนดูมันดูแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนอกจากเรื่องนอนเสียเวลาการทำมาหากินแล้วเราก็เสียเงินมากมายส่วนวัดนั้นก็ได้ขยะไว้เป็นมัดมันไม่ได้อะไรนักหนาถ้าอธิบายพูดจาทำความเข้าใจกันเสียบ้างคนก็จะรู้จักกตัญญูถูกทางรักพ่อรักแม่ถูกทางขึ้นมาแต่นี่เขาเรียกว่าไม่รู้จึงทำอย่างนั้นแต่ทีฆาวิสนั่นเขารักพ่อแม่ถูกทางเขารักแล้วคิดถึงคำสอนของคุณพ่อที่ใกล้ตายที่สอนว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นมาทีคังปัจจะแปลว่าอย่าเห็นแก่ยาวมารับเส้นปัจจะอย่าเห็นแก่สั้นมีหมายความว่าอย่างไร

อย่าเห็นแก่ยาวหมายความว่าอย่าโกรธกันนานๆอย่าเกลียดกันนานๆอย่าแค้นเคืองกันได้นานๆเรียกว่าอย่าเห็นแก่ยาวถ้าเห็นแก่ยาวในทางนั้นมันเสียหายอย่าเห็นแก่สั้นหมายความว่าอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วอย่าเบื่อแตกนิดเสียแต่ให้คบกันต่อไปจึงจะอยู่ได้รอดเพราะในการไหนๆเวรมันไม่เคยระงับด้วยการจองเวรกันแต่ระงับด้วยการไม่ผูกเวรกับใครใครในคำพูดที่พ่อสั่งไว้เขาจำได้เขาก็มาคิดถึงคำนี้อย่าเห็นแก่ยาเพราะเขาไม่เกิดนานไม่พยาบาทนานไม่เกลียดนานไม่ริษยานานไปมันเกิดเพชรหนึ่งชั่วขณะหนึ่งแล้วพอรู้เข้าขึ้นมาโอ้อันนี้ไม่ดีให้มันดับไปเสียหลับแล้วอย่าให้มันเกิดต้อนขึ้นมาอีกเดี๋ยวอย่าเห็นแก่ยาวท่านก็มีชาวุกก็ปฏิบัติตามอย่าเห็นแก่ท่านก็หมายความว่าอย่าด่วนแตกมิตรพระเจ้าพรหมทัตนะเป็นมิตรเสียแล้วก่อนนี้เป็นศัตรูกับพ่อกับแม่แต่เดี๋ยวนี้เป็นมิตรของสีขาวุกสีขาวุกได้เข้าไปอยู่ในวังได้รับการคิดเรื่องอย่างดีได้รับความไว้วางใจให้อยู่ในพระราชฐานอยู่ในห้องพระบรรทมคอยปฏิบัติรักษาอย่างใกล้ชิดก็นับว่าเป็นมิตรที่อนุเคราะห์แก่ตนอย่างเหลือเล่นแล้วก็ไม่ควรจะด่วนแตกมิตรไม่ควรจะใจร้อนทำร้ายมิตรเพราะการประพฤติร้ายมิตรมันเป็นความชั่วเป็นความเสื่อมของชีวิตของบุคคลคิดได้เมื่อคิดได้ก็ไม่จะหัดสหารแต่ว่าเป็นการแสดงอะไรคงจริงนิดหน่อยไอ้นี่ว่าเขาคือใครคือพระศาสดานั้นบอกว่าข้าพเจ้าคือทีฆาวุฒิย่อมจะจับผมพระราชาไว้พอพระราชายกมือไหว้ขอชีวิตทีฆาวุฒิก็ไหว้ขอเหมือนกันคือต่างคนต่างขอกันต่างคนต่างให้กันอภัยทานก็เกิดขึ้นในสังคมของคนตั้งสองนั้นแล้วพอเกิดอภัยทานขึ้นมาความเป็นศัตรูหายไปความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตจองเวรทั้งหลายหายไปยิ้มเข้าหากันอยู่กันด้วยความสุขต่อไปนี่คือคำสั่งของพ่อแม่ที่สั่งไหว้ก่อนตายแล้วก็เอามาปฏิบัติเอามาใช้อยู่แล้วก็แม่เป็นพ่อของสีขาวิวาสั่งลูกถูกต้องไม่ให้โกรธกันไม่ให้เกลียดกันไม่ให้พยาบาทกันแต่สอนไปในแง่ว่าควรจะดีกันเสียดีกว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าโกรธกันนานๆได้ลูกเอ้ยอย่าเห็นแก่ท่านอย่าด่วนแตกแล้วกับผู้ที่ได้เป็นมิตรของเราเลยในการใดไหนเวรมันไม่เคยระงับด้วยการจองเวรกันแต่ระงับมันได้ด้วยการไม่ผูกเวรสีกาวิก็จำมาเอามาใช้ไม่ได้ประโยชน์ธรรมะมันเกิดขึ้นในใจธรรมหายไปความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปมันตรงกันอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าในชีวิตของคนเรานั้นถ้าเราแก้ด้วย อะไรเหล่านี้แล้วมันจะดีขึ้นจิตใจจะสบายแต่ลูกเราไม่ค่อยได้ใช้หลักอย่างนี้กลัวจะเสียเลี้ยงมั่งกลัวจะเสียหน้ามั่งกลัวจะหาว่าไม่เป็นลูกผู้ชายบ้างอะไรอะไรบ้างก็ว่าคิดไปในทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสให้มันมากขึ้นในจิตใจเลยไปกันใหญ่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพื่อแท้จะขอฝากแนวคิดไว้เพื่อญาติโยมครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เราจะได้เอาไปอบรมเด็กของเราอย่าให้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่ใครๆแม้ใครจะมาทำอะไรให้แก่เราบ้างเล็กๆน้อยๆหรือมากก็ตามให้อภัยครับอย่าไปเสียเพศตอบเขาเลยต้องเอาน้ำสะอาดมาล้างสิ่งสกปรกถ้าเอาน้ำสกปรกมาล้างแล้วมันจะสะอาดขึ้นได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องง่ายๆซึ่งมองเห็นกันอยู่ตรงนั้นแต่เวลาใดกิเลสมันเกิดเพิ่มใจแล้วมันนึกไม่ออกนึกไม่ออกมีแต่ความโกรธความเกลียดความพยาบาทเกิดขึ้นแล้วก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาฆ่ากันจนหมดคู่อย่างนี้มันไม่ได้อะไรนอกจากว่าตายกันเท่านั้นเองซึ่งไม่ได้อะไรมากขึ้นจึงควรจะใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของเราให้ก้าวไปในทางที่ถูกที่ชอบตามหลักคำสอนในทางพระศาสนา
เพราะหลักคำสอนในทางศาสนาในจุดรวมมันก็อันเดียวกันคือให้รักผู้อื่นให้สงสารผู้อื่นให้ช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนการช่วยเหลือผู้อื่นก็คือการช่วยตัวเราเองนั่นแหละรักผู้อื่นก็เหมือนกับเรารักตัวเองถ้าเราเกลียดเขาก็เหมือนกับเกลียดตัวเองเราทำร้ายเขาก็เหมือนกับทำร้ายตัวเราเองเพราะสิ่งใดที่เราซัดไปมันก็จะกระท้อนกลับมาหาเราถ้าเราส่งความดีไปความดีกลับมาส่งความชั่วไปความชั่วมันก็กลับมาแล้วเราก็ได้สิ่งนั้นด้วยแต่เราคิดชั่วความชั่วมันก็เพิ่มขึ้นในใจของเราแต่ถ้าเราคิดดีความดีก็เพิ่มพูนขึ้นในจิตใจของเราความคิดนี่มันสร้างนิสัยก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาคนไม่รู้ก็ไม่จะสร้างสิ่งไม่ดีให้เกิดขึ้นเช่นสร้างความโกรธสร้างความเกลียดสร้างความพยาบาทอาฆาตจองเวรใจก็เลยร้อนอยู่ตลอดเวลาร้อนด้วยไฟคือกิเลสที่มันแผดเผาจิตใจทำให้เราร้อนไอ้ร้อนแบบที่แผดเผาเนี่ยมันไม่รุนแรงอะไรครับร้อนประเดียวประดาวมันก็เปลี่ยนไปได้แต่ว่าร้อนใจนี่มันร้อนนานร้อนไม่รู้จักดับไม่รู้จักสิ้นตราบเท่าที่เรายังไม่รู้ว่าความร้อนนั้นมาจากอะไรและเราควรจะแก้ไขสิ่งนั้นโดยวิธีใดอันนี้แหละสำคัญถ้าไม่รู้แล้วความร้อนนั้นก็จะพอกพูนขึ้นเรื่อยไปแต่เมื่อใดเรามารู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรนั่นมาจากอะไรผลมันเป็นอย่างไรเราควรจะแก้ไขที่จุดไหนรู้จุดมันรู้จุดดับของสิ่งนั้นเราก็เข้าไปดับสิ่งนั้นเสียไม่ให้มันเจริญงอกงามขึ้นเพื่อทำลายตัวเราต่อไปนี่นับว่าเป็นเรื่องที่ช่วยให้ชีวิตของเราอยู่ด้วยความสงบในชีวิตประจำวันเรื่องของชีวิตนี่เป็นเรื่องที่ควรจะสนใจศึกษาอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปศึกษาจากใครที่ไหนหรอกบทเรียนมันอยู่ในตัวเราแล้วอยู่ข้างในแล้วในกายยาวาหาคือฟางตอกหนึ่งนี่แหละมันเป็นบทเรียนอยู่ตลอดเวลาเป็นบทเรียนที่เราควรศึกษาควรทำความเข้าใจผู้ใดสนใจศึกษาเรื่องตัวเองผู้นั้นจะชนะตัวเองได้แต่ผู้ใดไม่สนใจศึกษาเรื่องของตัวเองผู้นั้นจะอยู่ในฐานะลำบากเราชอบหรือไม่การอยู่ด้วยความลำบากในญาติโยมทั้งหลายชอบไหมไม่มีใครชอบสักคนเดียวเราอยากจะอยู่อย่างสบายอย่างสงบไม่อยากมีปัญหาอะไรแต่เมื่อเราไม่อยากจะอยู่อย่างมีปัญหาเราก็หมั่นมองดูตัวเรามองดูข้างในมีความคิดของเรามีการกระทำของเราว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรเราสร้างบาปขึ้นในใจหรือว่าเราสร้างบุญกุศลขึ้นในใจสร้างความสงบเย็นหรือว่าสร้างความร้าวร้อนให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราจะต้องมันตรวจสอบพิจารณาตัวเองอยู่บ่อยๆเมื่ออะไรเกิดขึ้นอยากเราผ่านไปเฉยๆให้มันดับก่อนดับแล้วก็ต้องศึกษาว่ามันเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นเชื้อให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นเหมือนกับเราเกิดไฟไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาดับกันเรียบร้อยแล้วไฟไม่ลุกลามแล้วแต่ก็ยังต้องมาศึกษาว่ามันเกิดจากอะไรไฟนี้มันเกิดจากอะไรแต่เนื่องมาจากไฟผ้าช็อตเรียกว่าหาเรื่องกับไฟผ้าทุกทีเพราะว่าไฟผ้าช็อตมันสบายดีมันไม่ต้องศึกษามากไปฆ่าชดแล้วก็หมดเรื่องกันไม่รู้จะลงโทษใครแต่พอลงโทษใครกล้าก็จับมันใส่คุกก็ไม่ได้เรามันเป็นใครฆ่าแล้วก็ไม่รู้ไม่ต้องใช้วิจารณ์ปัญญาอะไรไปฆ่าชดหมดเรื่องใครฆ่ามองใครมันจึงชอบบ่อยๆชอบที่บาทนั้นชอบที่บาทนี้แต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยมีใครฆ่าชดเพราะเขาระมัดระวังเขารู้ว่าไอ้นี่มันเป็นพิษเป็นภัยเขาละวันในการที่จะติดต่อสายไฟอะไรอะไรเขาควบคุมมากให้มันพิษจากภัยที่สุดของเราเนี่ยมีความระมัดระวังน้อยใครๆก็เดินสายไฟได้เดินเสร็จแล้วเขาก็มาต่อไฟให้ไม่ค่อยจะตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ
อันนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องความขี้เกียจขี้เกียจดูขี้เกียจแน่แต่มันเลือดเลยแต่มันเพิ่งหน้าที่ไปกว่านั้นจึงเกิดไฟฟ้าช็อตบ่อยๆแต่ว่าเหตุมันอาจจะมีเรื่องอื่นอีกก็ได้แต่ไม่ได้ศึกษามันจึงไม่กันอยู่เรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นตัวนี้ในใจเรานี่ก็เหมือนกันถ้ามันมีอะไรเผาไหม้ขึ้นในใจของเราเราก็ต้องศึกษาว่ามีมันแวดเรื่องอะไรมันทุกเรื่องอะไรขึ้นใจเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นต้องรู้อย่าไปคิดว่าไอ้เรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ได้นั่นไม่ถูกเรื่องให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดได้เพราะมันเกิดจากเหตุในตัวเราไม่ใช่เกิดมาจากเหตุภายนอกอย่าไปคิดว่าเรื่องไม่ดีหรือว่าเวลานี้มันไม่ค่อยจะดีเรื่องไม่ดีอะไรฮะจะมาพูดอย่างนั้นมันลำบากแก้ยากเรื่องอย่างนี้ตอนนั้นมีเด็กสาวคนหนึ่งที่ดอกบัวมาตั้งกำใหญ่มาถึงก็มาบอกเฮ้ยนี่มาเพื่ออะไรเขาตื่นใจค่ะมาให้หลวงพ่อรดน้ำบนเล่นหน่อยรดน้ำบนแล้วก็บอกว่าดีแล้วนั่งลงก่อนแล้วก็ถามว่าเรามีกลุ้มใจเรื่องอะไรรู้ไหมรู้หรือว่ากลุ้มเรื่องอะไรก็เรื่องมากเรื่องที่สำนักงานเรื่องส่วนที่เรื่องมิจฉาหายแต่นี่เรียกว่าเรื่องแห่อะไรเรื่องแห่อะไรนิดแต่ว่าในนั้นมันมีแต่คนทำให้ตัวกลุ้มทำไมมันจึงได้กลุ้มใจแล้วหนูมาในต้องการรับน้ำมนต์นี่หนูเข้าใจว่าน้ำมนต์มีรสแล้วมันหายกลุ้มอย่างนั้นเลยเห็นเขาว่าอย่างนั้นจ้ะเขาว่าอะไรนะหนูเขาว่าเพื่อนผู้แต่ว่าไปรับน้ำบนวัดนั้นวัดนี้ได้ยินชื่อหลวงพ่อว่ามีชื่อมีเสียงคงจะเก่งการรับน้ำบนด้วยอะไรก็มาขอรับเลยเราบอกว่าหลวงพ่อนี่มันรับไม่เก่งน้ำบนมันไม่ดีด้วยมีรับเก่งอยู่อย่างเดียวละรับธรรมะให้มันรู้เรื่องให้เข้าใจความจริงของชีวิตหนูนั่งลงตั้งใจฟังก็เลยพูดอธิบายกันไปตามเรื่องตามราวที่เขามีความทุกข์ความร้อนเดือดร้อนใจที่ให้เห็นว่าความทุกข์นั้นมันเกี่ยวด้วยความคิดของเราเองเมื่อมีสิ่งอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่สำคัญมันสำคัญที่เรารับสิ่งนั้นผิดเนี่ยรับได้ผิดเนี่ยเมื่อเรารับได้ผิดเราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเรารับได้ถูกมันก็ไม่มีอะไรเรารู้จักรับสิ่งนั้นอาวุธหนุกสอนมันกลายเป็นดอกไม้ได้แต่เรารับเป็นเนี่ยถ้ารับไม่เป็นนะอาวุธมันก็เป็นอาวุธเลยหนุกสอนก็เป็นหนุกสอนเลยแล้วมันก็เฉียดแทงเราเจ็บปวดไปตามๆกันเพราะนั้นถ้ารับไม่เป็นเราจะเห็นภาพพญามารมาประจนพระพุทธเจ้าน่ะภาพหนึ่งด้านหนึ่งนั้นยักษ์ขี่ช้างแล้วก็มีอาวุธหนุกสอนหนึ่งมากมายแต่ด้านหนึ่งเสดอกบัวบูชาเขาเขียนเป็นสองด้านในความว่าเลือกที่มาพระชนกับพุทธเจ้าเนี่ยแพ้กับพุทธเจ้ายิ่งลูกสอนกลายเป็นดอกไม้ไปนิดมันพึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นภาพเตือนใจให้เห็นว่าพระองค์รู้จักรับอารมณ์ในทางที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่พระองค์เขาคว้างอะไรมาในทางร้ายพระองค์รับกลายเป็นดีไปหมดเลยเขาด่ากลายเป็นรับโดยไม่เป็นเรื่องด่าไปเขาพูดคำหยาบรับไหว้ในรูปที่มันไม่หยาบคายแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีความร้อนอกร้อนใจในวิธีการอย่างนั้นเราก็เหมือนกันนะแต่เวลาใครส่งอะไรมาเนี่ยเราแปลงมันจะต้องเข้าใจแปลงสิ่งนั้นให้มันเป็นคุณอย่าให้มันเป็นทุกข์เช่นคำด่าเราแปลงให้เป็นคุณจ้ะทำอะไรที่เขามินทาว่าร้ายสัญญาท่าทางการแสดงออกของใครเราไม่รับถ้ารับเราแปลงมันเป็นคุณไปใช่ไหมเรื่องนั้นเพราะนั้นก็เราปฏิเสธคือเราไม่เอาใครจะว่าอะไรเราไม่ได้ยินถึงได้ยินก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รับเมื่อเราไม่รับเรามันจะยุ่งอะไรมีคนเรามันชอบแต่นะเขาเรียกว่าแต่หาเรื่องเป็นควายเขาฮีเดินไปไหนแล้วก็เขาวันบ้างอะไรก็มาติดเขาไปอย่างเงี้ยคนเราอะไรนะเกี่ยวรับโน่นเกี่ยวรับนี่อะไรเขาว่าอะไรก็มันว่าคุณเนี่ยเราไม่เอาไปรับในเรื่องอะไร
จะวิ่งไปรับนั่นจะวิ่งไปรับนี่แล้วเอามานั่งทุ่มใจนอนเป็นทุกข์เนี่ยนี่ก็เพราะว่าเราคิดไม่เป็นถ้าเราคิดเป็นเราก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราสั่งเขาคนเรามันมีคนชมมั่งคนตีมั่งใครชอบก็ชมใครไม่ชอบก็ด่าท่านปัญญามันถ้าเป็นนักเทศบางคนก็ชมเฮ้ยเทศมันดีแต่บางคนไม่ได้ความดีอะไรนะด่าไปทุกทีเรื่องของเขาเลยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของอาตมาเลยใจก็ว่าอะไรกันเรื่องของมาดูการเขียนจดหมายด่ามาเอามาอ่านแล้วก็ยิ้มยิ้มเลยยิ้มเลยแล้วก็นึกในใจว่าไอ้นี่มันด่าไม่ได้เรื่องเลยด่าไม่เป็นด่าไม่ด่าไม่เจ็บสักหน่อยก็ไม่ได้ใช้ได้อะไรด่าไม่เป็นด่าก็ไม่เจ็บนี่แล้วก็ไม่เป็นชื่อเสียด้วยแต่เรียกว่าขี้ขาดเนี่ยถ้ากล้าหาญจริงมันต้องออกมายืนด่าอยู่มาด่าในศาลานี่ก็เลยเพราะว่าคนนั่งฟังเทศมากๆครับเวลาขอโอกาสจะด่าเจ้าคุณปัญญาหน่อยเอ้ยมันเป็นจะดีหน่อยแต่ว่าด่ากันมันแสบเข้าทวงกันเลยมันไม่ได้มีอะไรเขาด่าเราไม่รับเราเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรมันกลายเป็นดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาไปญาติโยมอยู่บ้านกันแล้วทำหูเพลินลงกันมั้งปิดหูกันมั้งปิดตากันมั้งพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านบอกว่ามีตาดีก็ทำเป็นคนตาบอดเถอะมั่งนะมีหูดีก็ทำเป็นคนหูหนวกเถอะมั่งมีเรื่องดีก็ทำเป็นคนบ้าเถอะมั่งมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่เข้าห้องนอนคลุมฟูนะมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเลยเราเข้าห้องปิดประตูนอนก็เลยให้มันด่าอยู่ข้างหัวใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาอย่าไปต่อเล่าต่อเถียงเลยเขาเหมือนกับหนังสือที่เขียนว่าอะไรเขาไม่ต้องว่าใครนะอย่าไปถือเป็นอารมณ์คนอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ต้องอ่านวันเดียวแล้วไปห่อของทั้งนั้นไม่มีใครเก็บหนังสือพิมพ์นั้นไว้อ่านซ้ำหลายวันห่อของอ่านแล้วห่อของอ่านแล้วห่อของเรื่องมันจะไปเดือดร้อนอะไรที่เราจะไปตุ้มใจไปต่อล่อต่อเถียงยิ่งไปต่อล่อต่อเถียงแค่หนังสือพิมพ์ชอบใจได้อาหารได้เขียนไปอีกหลายวันไม่ชอบใจเรื่องอะไรที่เราจะไปให้อาหารแก่คนด่าเราเฉยๆทำไม่ได้ยินมันด่าๆไม่เห็นได้ยินไม่เห็นตัวตอบเลยมันขี้เกียจปัญหาคนเดินด่าต่อไปเสร็จเราก็นอนสบายเราเห็นเดือดร้อนวุ่นวายอะไรนี่ก็คือปัญหาเรามันต้องคิดอย่างนั้นอย่าคิดจนมันวุ่นวายใจใครยิ่งอยากใจจิตใจจะได้สบายแต่วันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้

0: ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลา
1: เมืองไทยเรามันเป็นเมืองพระเป็นเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาแม้การนับถือจะไม่สมบูรณ์ตามแบบของพระพุทธศาสนาเท่าใดนักแต่ก็ยังมีคุณธรรมเป็นหลักคุ้มครองจิตใจเราไม่ทำอะไรในทางที่มันจะเกิดความเสียหายนอกจากคนที่ได้การศึกษาได้ปัญญาเช่นพวกโจรพวกผู้ร้ายพวกเหล่านี้มันเป็นพวกขาดการศึกษาปัญญาต่ำมีความคิดต่ำแต่ว่าคนที่มีการศึกษามีปัญญาได้อบรมตนตามหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็ปฏิบัติในสิ่งที่ทำตามเพราะศาสนาส่งเสริมการยกระดับจิตใจคนให้สูงขึ้นไม่ได้ส่งเสริมการทำจิตใจให้ตกต่ำเราทั้งหลายที่มาวัดทุกวันอาทิตย์ก็มาเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงให้พ้นจากบาปจากอกุศลจะได้ดำรงชีวิตอยู่ในทางที่ถูกที่ชอบตามหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและตามหลักสัจธรรมที่จะนำตัวเราให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเราทั้งหลายที่ได้มาอยู่ทุกวันอาทิตย์ก็ย่อมจะเห็นผลของธรรมะที่เราได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าธรรมะนี่เป็นสิ่งให้ประโยชน์อย่างแท้จริงสมกับบทที่เราสวดว่าสมกับบทที่เราสวดว่าท่านดิตติกูผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองคือเห็นได้รู้ได้ด้วยตัวเองว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมะแล้วได้รับประโยชน์อย่างไรสภาพจิตใจเปลี่ยนไปอย่างไรความคิดความเห็นเปลี่ยนไปในสภาพอย่างไรเป็นเรื่องที่เรารู้เราเห็นด้วยตัวเราเองเป็นสิ่งที่ประจักษ์แก่ใจเรียกว่าปัจจัตตังปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิอันวินยูชนพึงเห็นได้ด้วยตัวเองคือเห็นได้ด้วยการปฏิบัติก็เมื่อเราได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราแล้วเรามีความสุขมีความสงบปราศจากข้อกังวลใจอันเป็นปัญหาให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้เรารู้ชัดด้วยตัวของเราเองเห็นชัดด้วยตัวของเราเองและเมื่อเรารู้เห็นว่าธรรมะเป็นประโยชน์ก็แสวงหามากขึ้นอยากจะได้ธรรมะเอามาปฏิบัติให้มากขึ้นเรียกว่ามาเพิ่มกำลังใกล้กับหม้อแบตเตอรี่ที่มีแรงไฟอยู่แล้วแต่ว่าใช้ไปมันก็จะหมดจะสิ้นไปเราก็ต้องเอามาชาร์จแบตเตอรี่นั่นใหม่เพื่อให้มีกำลังไฟมากขึ้นหรือว่าเติมน้ำกรดลงไปเพื่อให้เป็นส่วนประกอบที่จะเกิดกำลังงานสำหรับเอาไปใช้กับรถที่เราเดินต่อไปฉันใดเรามาวัดทุกวันอาทิตย์ก็เท่ากับว่ามาเพิ่มกำลังใจให้แก่ตัวเราเองเพื่อให้เรามีกำลังใจมั่นคงในพระศาสนามีความจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจของเราเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรก็จะได้เกิดสิ่งยับยั้งชั่งใจไม่คิดพูดทำอะไรในทางที่เป็นไปตามอารมณ์และสิ่งแวดล้อมชีวิตก็จะเป็นสุขสงบตามสมควรแก่ฐานะอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีจุดหมายอยู่ที่ความหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเอง ในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าวิมุตติวิมุตติเนี่ยแปลว่าความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัดจิตใจให้เราตกเป็นทาสของมันคนเราโดยปกติทั่วไปนั้นจิตใจถูกผูกมัดอยู่ด้วยสิ่งต่างๆตัวสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจบ้างสิ่งที่เป็นนามผูกมัดจิตใจบ้างว่าทำให้จิตใจของเราตกอยู่ในอำนาจของมันเมื่อจิตใจตกอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านั้นเราก็ทำพูดคิดตามอำนาจความติดพันสิ่งนั้นเราก็มีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นในทางหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาต้องการแนะแนวทางให้เราเดินไปเพื่อพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าวิมุตติคือหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดไม่ต้องกลับมาทำสิ่งนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนต่อไปนี่คือจุดหมายที่เราต้องการคือความหลุดพ้นจากการผูกมัดจิตใจในสิ่งที่ทำให้เราต้องตกเป็นทาสและเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นเราก็ดิ้นรนต่อสู้ด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าเราจะทำอะไรเช่นเราให้ทานก็ต้องมีจุดหมายอยู่ที่ความหลุดพ้นรักษาศีลก็เพื่อให้เกิดความหลุดพ้นเจริญภาวนาก็เพื่อให้เกิดความหลุดพ้นเรามาฟังธรรมก็เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วจะได้เอาไปช่วยเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความหลุดพ้นเราไปสอนธรรมะให้แก่คนอื่นก็มีจุดหมายเพื่อให้เกิดความหลุดพ้นไม่ได้สอนธรรมะเพราะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ในลาภวัตถุอันจะเกิดขึ้นจากการแสดงธรรมจิตใจต้องหลุดพ้นจากพันธะเหล่านั้นให้ทำที่บริสุทธิ์แก่ญาติโยมด้วยน้ำใจที่บริสุทธิ์คือไม่หวังอะไรเป็นเครื่องตอบแทนแม้ว่าเขาจะให้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องปล่อยได้จากการกระทำรับไปเพื่อใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์เป็นคุณแก่พระศาสนาต่อไปถ้าเราทำอย่างนี้ก็เรียกว่าทำเพื่อความหลุดพ้นในชีวิตประจำวันเราจะคิดอย่างอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ต้องมีความมุ่งหมายเป็นหลักประจำใจไว้ว่าเราคิดเพื่อให้เกิดความหลุดพ้นเราพูดเพื่อให้เกิดความหลุดพ้นเราจะทำอะไรก็เพื่อจะให้เกิดความหลุดพ้นให้เป็นภัยแก่ตัวเป็นอิสระเป็นเสรีภาพอย่างแท้จริงนี่แหละคือจุดหมายของการปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหมั่นตรวจสอบตัวเราเองว่าเราได้หลุดพ้นไปจากเครื่องผูกมัดจิตใจอะไรบ้างให้สังเกตดูตัวเองว่าใจเรามันถูกผูกมัดอยู่ด้วยเรื่องอะไรมีอะไรหมักหมมอยู่ในจิตใจของเรามีอะไรเป็นเหตุให้เราต้องเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็ต้องพยายามที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นทีละน้อยทีละน้อยเหมือนกับตัวเขียดที่ติดเข้าไปในปากงูมันก็พยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดออกไปจากงูหรือเหมือนนกติดแล้วก็พยายามดิ้นรนเพื่อจะให้หลุดไปจากแล้วที่มันติดไว้แต่บางตัวก็หลุดไปได้บางตัวก็หลุดไปไม่ได้ในหมู่คนเรานี่ก็เหมือนกันบางคนก็หลุดพ้นไปแต่บางคนก็ดิ้นไม่หลุดเพราะว่าไม่รู้จักวิธีการดิ้นรนไม่มีศิลปะในการที่จะปลดปล่อยตนเองให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนยิ่งดิ้นยิ่งติดติดมัดเข้าเหมือนกับปลาติดเบ็ดราวคือว่าเบ็ดก็ผูกสายเชือกเป็นราวไปแขวนไว้ในน้ำปลาตัวใดว่ายมาติดเบ็ดแม้จะดิ้นรนสักเท่าใดก็ไม่หลุด ก็ยิ่งดิ้นเบ็ดมันยิ่งมารวมตัวกันเข้ามัดปลาตัวนั้นให้ติดอยู่ไม่สามารถจะหลุดไปได้อย่างนี้เรียกว่าดิ้นไม่หลุดแต่ถ้าหากว่าคนเราใช้ปัญญาเพื่อจะดิ้นให้หลุดมันก็หลุดได้เหมือนกันการที่จะดิ้นรนให้หลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องรู้จักโทษของสิ่งเหล่านั้นรู้จักคุณของสิ่งเหล่านั้นคือรู้ทั้งสองอย่างว่ามันให้คุณอย่างไรให้โทษอย่างไรมันอร่อยอย่างไรมันสร้างความทุกข์อย่างไรให้แก่ตัวเราเราจะได้นำมาเปรียบเทียบเป็นเครื่องพิจารณาว่าคุณกับโทษมีอันไหนมากกว่ากันความทุกข์ความสุขนี่อันไหนมากกว่ากันจะได้เปรียบเทียบพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยปัญญาแห่งตนเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบเช่นนั้นเราก็จะมองเห็นว่าโทษมันเป็นอย่างไรประโยชน์มันเป็นอย่างไรประโยชน์กับโทษเนี่ยเมื่อเอามาขึ้นตาช่างตาเต็งดูแล้วก็เห็นว่าโทษมันหนักกว่าประโยชน์เมื่อมันหนักกว่าประโยชน์อย่างนั้นเราจะเอาไหว้ทำไมคืนเอาไหว้ก็เหมือนกับว่าเอาหินมาวางไว้บนหัวของเราเราก็หนักอยู่กันทั้งหัวแตกตายไปตามๆกันเราไม่ควรจะทำอย่างนั้นผู้ฉลาดเมื่อเห็นว่าสิ่งใดมันเป็นโทษเป็นทุกข์ก็ควรจะปลดปล่อยสิ่งนั้นออกไปจากตัวซะไม่คิดในเรื่องนั้นไม่พูดในเรื่องนั้นไม่กระทำในเรื่องนั้นต่อไปผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าหลุดพ้นไปเปราะหนึ่งจากสิ่งนั้นเหมือนนกหลุดออกไปจากแล้วปลาหลุดออกไปจากเบ็ดได้มันก็เป็นอิสระเสรีสามารถจะมีชีวิตอยู่ในน้ำต่อไปเที่ยวแหวกว่ายตามกระแสน้ำต่อไปไม่ต้องติดเบ็ดต่อไปในชีวิตคนเราก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็เลือกสิ่งนั้นละสิ่งนั้นด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าโทษมันหนักกว่าประโยชน์คุณมันน้อยแต่ว่าโทษมันมากเราก็เลือกละสิ่งนั้นด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาความเป็นธาตุก็จะหายไปความเป็นไทยก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะเหตุการณ์อย่างนี้ดังนั้นเราจึงต้องหมั่นพิจารณาภาษาธรรมะเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยแปลว่าทำในใจโดยแยกขายทำในใจโดยแยกขายคือคิดอย่างแยกขายคิดอย่างรอบคอบในเรื่องที่เรานึกว่ามันจะให้ทุกข์ให้โทษแก่เราเราคิดไปก็จะต้องเห็นสิ่งเหล่านั้นตามที่มันเป็นจริงถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษจริงๆเป็นทุกข์จริงๆแต่ว่าคนเราละไม่ค่อยได้เพราะไม่ได้พิจารณาแล้วไม่ตั้งใจจะเลิกยังติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนติดสิ่งเสพติดเนี่ยไม่ว่าจะติดบุหรี่ติดเหล้าติดกัญชาติดเฮโรอีนไม่ว่าติดอะไรเขาไม่ค่อยจะได้พิจารณาให้เห็นทุกข์เห็นโทษความจริงทุกข์โทษมันก็อยู่ที่ตัวเขานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ร่างกายของเขาอยู่ที่จิตใจของเขาแต่ว่าเขาไม่มองอย่างนั้นเขาชอบปล่อยใจไปตามอำนาจของความอยากเมื่อเกิดความอยากก็ต้องไปหามาบำบัดความอยากนั้นให้หายไปการบำบัดอย่างนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำเพื่อความหลุดพ้นแต่เป็นการกระทำเพื่อให้ติดนิ่มต่อไปทุกวันทุกเวลาและผลที่สุดก็ดิ้นไม่หลุดเพราะไม่เต็มใจจะดิ้นไม่คบหาคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจไม่รับคำสอนคำเตือนจากผู้ที่มีความเข้มแข็งเหล่านั้นเขาพยายามหลีกหนีไม่ก้าวกายผู้ที่จะเตือนให้สังเกตว่าเด็กๆของเราบางคนที่ประพฤติเสียหายเขาจะหลบหน้าพ่อแม่จะไม่สบตากับพ่อแม่เวลาเจอก็นั่งก้มหน้าไม่ค่อยมองหน้าคุณแม่คุณพ่ออาการเช่นนั้นเป็นเครื่องบอกอยู่ในตัวแล้วว่ามีอะไรซ่อนเร้นอยู่ในใจของเขา สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของเขานั้นต้องเป็นเรื่องลับเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องไม่มีประโยชน์จึงไม่อยากจะสบตาคุณแม่ไม่อยากจะพบหน้าคุณพ่อไม่อยากจะพบหน้าครูอาจารย์ที่คอยแนะนำพร่ำเตือนสั่งสอนอบรมหากคนเคยบวชเคยเรียนในพระศาสนาแล้วไปประพฤติสิ่งต่ำทรามไม่อยากจะพบอุปัชฌาย์อาจารย์เพราะมีความกลัวกลัวว่าจะถูกท่านดุท่านว่าไม่อดทนที่จะรับคำสอนคำเตือนไม่อดทนที่จะเอาไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขตนเองเขาสมัครใจที่จะอยู่ในครูนในสมต่อไปไม่สมัครใจที่จะอาบน้ำขัดถูด้วยสบู่บริสุทธิ์เพื่อให้ร่างกายสะอาดปราศจากพูดเหล่านั้นคนอย่างนี้เขาเรียกว่าช่วยไม่ได้ไม่ใช่พวกเวไนยสัตว์เวไนนี่หมายความว่าจูงไปได้เวไนเป็นพวกจูงไปได้หรือว่าพวกอาชาไนก็หมายความว่าฝึกได้หัดได้มาอาชาในช่างอาชาในครูอาชาในคนก็เป็นอาชาในเหมือนกันถ้าฝึกได้แต่ถ้าฝึกไม่ได้มันก็เป็นพวกที่ไม่ยินดีในการรับฝึกไม่ยินดีในการละไม่ยินดีในการเจริญในสิ่งถูกต้องก็ไม่มีทางที่จะพ้นไปจากความตกต่ำทางจิตใจเขาจะตกลงไปเรื่อยๆลงไปคนที่เขามาฟังธรรมวันอาทิตย์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าคนทำงานของเขาคนหนึ่งชอบดื่มสุราดื่มมากเสียด้วยดื่มจนตาบวมแล้วหน้าตาบวมบวมแล้วคนดื่มเหล้านี่ถ้าว่าตาบวมหน้าบวมแก้มบวมนี่แสดงว่าเป็นโรคแล้วเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังถ้าเป็นถึงขนาดอย่างนั้นแล้วมีหวังมีหวังว่าพญายมจะเชิญตัวไปให้ไปอยู่ในเมืองนรกต่อไปมันเป็นอย่างนั้นเขาก็ดื่มอย่างบางทีก็มาทำงานสายงานที่สั่งไว้ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าไปเมากับเพื่อนแล้วมาบอกว่าแม่เพิ่งเลิกจากการดื่มมาเมื่อใกล้สว่างนี่เองแล้วก็มาทำงานเลยแสดงว่าดื่มกันตลอดคืนไปนั่งดื่มนั่งสนุกกับเพื่อนจนตลอดคืนแล้วก็มาทำงานจะทำงานได้อย่างไรเอาสมองที่ไหนมาทำงานเอาจิตใจที่ไหนมาทำงานถ้าอยู่ในสภาพอย่างนั้นแต่เขาบอกว่ามันก็แปลกเหมือนกันพอถึงฤดูเข้าพรรษาเนี่ยเขาหยุดได้ไม่ดื่มเลยตลอด3เดือนแต่ว่าพอวันออกพรรษาเนี่ยนัดเพื่อนไปเลี้ยงกันเป็นการใหญ่กลับไปสู่ภาวะเดิมต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าดัดไม่ซื่อไอ้ของดัดไม่ซื่อเนี่ยมันก็คือขออภัยนะหางสุนัขนั่นเองหางสุนัขเด็กใครจะดัดให้ซื่อเท่าไหร่มันดัดไม่ได้ว่าดึงออกไปมันคู่กลับมาดึงออกไปมันก็ถึงก้าวเข้ามาเขาเรียกว่าดัดไม่ซื่อจิตใจคนเราบางทีมันก็มีสภาพอย่างนั้นเป็นข้อเปรียบเทียบที่เห็นชัดเป็นง่ายว่าดัดไม่ซื่อในฤดูการเข้าพรรษามันดื่มเอาไว้หน่อยด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ดื่มแต่พอออกพรรษาดื่มต่อดื่มหนักเสียด้วยแล้วก็ดื่มไป9เดือนพอถึงเข้าพรรษาก็หยุดกันต่อไปอันนี้ร่างกายก็ทรุดโทรมอ่อนเพลียลงไปทุกวันทุกเวลาคิดว่าจะต้องให้ออกจากงานนะเพราะงานมันเสียเอาไว้ใหม่ไว้อย่างนี้คนเขาไม่คิดถึงตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเขานึกไม่ออกคิดไม่ได้มีแต่ว่าปล่อยใจไปตามความอยากที่ตนเคยอยากคนประเภทนี้เป็นคนใจอ่อนใจง่ายไม่มีความเข้มแข็งและไม่มีโอกาสจะเข้มแข็งเพราะเขาไม่เข้าหาผู้รู้ไม่ฟังคำสอนไม่เอาไปคิดไม่เอาไปปฏิบัติทางที่จะรื้อฟื้นสุขภาพทางจิตทางร่างกายให้คงคืนเป็นปกตินั้นยากเป็นที เว้นไว้แต่ว่าเมื่อใดเขาได้เห็นทุกข์เห็นโทษของการกระทำเช่นนั้นแล้วก็สำนึกรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็วิ่งมาหาพระหาผู้รู้แล้วบอกว่าให้ช่วยผมทีเถอะผมจะเลิกแล้วนี่ทางอย่างนี้มีทางพอเป็นไปได้พอจะเลิกได้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วมันก็เลิกไม่ได้ออกไปก็ทำชั่วต่อไปจิตใจตกต่ำไม่เป็นผู้เป็นคนอันนี้คือความอ่อนแอในทางจิตใจและไม่ได้พบผู้ที่เข้มแข็งกว่ามีอำนาจจิตสูงกว่าเพื่อให้เลิกให้ละเขาก็ละเลิกไม่ได้อยู่ในครอบครัวแม่บ้านก็เป็นทุกข์ลูกทุกคนก็คอยเป็นทุกข์ผู้นั้นถ้าเป็นพ่อบ้านก็เรียกว่าทำหน้าที่พ่อบ้านไม่สมบูรณ์ไม่เรียบร้อยเพราะไม่ได้เสียสละเพื่อครอบครัวแต่ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ในทางต่ำๆแสวงหาความสุขที่ไม่เจริญไม่ก้าวหน้าแก่ชีวิตเขาจะไปรอดไม่ได้อันนี้คือความเสื่อมเสียหายในชีวิตของคนบางคนก็เป็นตั้งแต่เป็นเด็กรุ่นแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่ก็ยังเลิกยังละไม่ได้แก่ชราแล้วก็ยังเลิกไม่ได้คราวหนึ่งได้พบคนแก่เป็นบำข้าราชการบำนาญถามว่าอายุเท่าไหร่ก็คนที่ไปด้วยก็บอกว่าอายุ75แล้วแต่ว่านั่งไปในรถน่ะเมาสะเงาะสะเงะตลอดทางเลยไปทำบุญไปในงานศพญาติแต่ไปด้วยความเมาเอาผีไปด้วยไปเผาผีแล้วก็พาผีไปด้วยเออถ้าพาไปเผามันก็ค่อยยังชั่วแต่นี่ไม่ได้พาไปเผาอะไรไปเพิ่มกับไปอีกขากลับก็นั่งรถมาด้วยกันหนักกว่าตอนเช้าบ่ายนี่หนักกว่าตอนเช้ากับไปอีกก็นึกปรุงอนิจจังอยู่ในใจว่าอนิจจังอนิจจาเกิดมาอย่างนี้แก่จนหัวงอกควันหลุดแล้วมีลูกมีหลานนี่ลืมก็ไปด้วยซ้ำไปแต่ยังไม่ได้ลืมหูลืมตาไม่ได้มองเห็นพระไม่เห็นธรรมะไม่ได้นึกว่าชีวิตมันจะแก่จะเฒ่าลงไปทำไมมันเป็นอย่างนั้นถ้าศึกษาดูมูลฐานของชีวิตได้ดีแล้วก็จะพบว่าคนประเภทนี้เป็นคนประเภทที่ไม่มีความเชื่อในศาสนาไม่มีความเชื่อในศาสนาเมื่อไม่มีความเชื่อในศาสนาความคิดที่จะทำอะไรดีๆถูกถอกนั่นถูกๆนั่นมันก็หายไปมันไม่เกิดขึ้นในจิตใจความคิดจะละก็ไม่มีความคิดที่จะเจริญก็ไม่มีเพราะไม่เชื่อศาสนาไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นสรณะทางจิตใจจิตใจก็ห่างออกไปเรื่อยๆเพราะว่าทิฏฐิมันวิปลาสความคิดก็วิปลาสด้วยประการต่างๆจึงมีความตกต่ำไปอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องเสียหายไม่ใช่น้อยแล้วก็จะถ่ายทอดนิสัยเหล่านี้ไปถึงบุตรธิดาซึ่งเกิดมาเห็นภาพอย่างนั้นแล้วภาพนั้นก็จงฝังอยู่ในจิตส่วนลึกของเขาเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาไอ้ส่วนนั้นมันก็ออกมาอีกแล้วใจไกลก็พูดว่าเออมันเหมือนพ่อมันเชียวเออมันเหมือนแม่มันเชียวเรียกว่าพ่อแม่ทำชั่วลูกก็ทำชั่วเหมือนพ่อแม่ถ้าเขาชมว่าเหมือนพ่อเหมือนแม่ในรูปนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรเป็นคำชมที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่จะทำให้ชีวิตของเขาตกต่ำเรื่อยไปนี่มีตัวอย่างอย่างนี้อยู่สมไปในบ้านเมืองในสังคมลูกเราในปัจจุบันในอดีตมันก็มีอย่างนี้คือตัวอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วเราก็ควรจะได้คิดว่าเออเรานี่ควรจะทำอย่างไรกับส่วนเหลือของชีวิตของเราขณะนี้เราจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามบางคนก็อยู่ในเรียกว่าปฐมวัยอายุประมาณ20ก็ไม่ถึง30 30ไปก็เรียกว่ามัชฌิมวัย60ไปก็เรียกว่าปัจฉิมวัยวัยสุดท้าย คำว่าวัยนี่ก็แปลว่าเสื่อมปฐมวัยก็คือเสื่อมในตอนต้นมัชฌิมวัยก็คือเสื่อมในท่ามกลางปัจฉิมวัยก็คือเสื่อมในที่สุดเป็นความเสื่อมวัยยะวัยยะนี่เป็นภาษาบาลีแปลว่าความเสื่อมเราอยู่ในความเสื่อมขนาดไหนอยู่ในความเสื่อมชั้นต้นอยู่ในความเสื่อมชั้นกลางอยู่ในความเสื่อมชั้นสูงเมื่อเรารู้ว่าเรามีชีวิตมาผ่านความเสื่อมมาโดยลำดับจากปฐมวัยมาอยู่ในขั้นมัชฌิมวัยคนอยู่ในขั้นมัชฌิมวัยเป็นวัยของการปฏิบัติหน้าที่สร้างเนื้อสร้างตัวทำชีวิตให้เป็นคุณเป็นค่าแก่ตนแก่ครอบครัวตลอดจนถึงประเทศชาติอันนี้เรียกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในวัยนั้นถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติในวัยนั้นก็เรียกว่าเราพลาดไปจากจุดหมายที่ธรรมชาติให้ไว้กับเราธรรมชาติสร้างชีวิตให้แก่เราก็เพื่อให้เราทำหน้าที่ในปฐมวัยแบบหนึ่งในมัชฌิมวัยก็แบบหนึ่งและในปัจฉิมวัยก็เป็นอีกแบบหนึ่งต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องถ้าดำรงชีวิตให้ถูกต้องตามหน้าที่ของวัยเช่นปฐมวัยก็อยู่ในวัยการศึกษาเล่าเรียนตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนให้มีความรู้ให้มีความสามารถให้มีหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องไปตั้งแต่เริ่มต้นสร้างฐานชีวิตให้มั่นคงด้วยสามสิ่งนี้คือความรู้ความสามารถและความประพฤติเราก็ผ่านวัยนี้ไปอย่างสวยสดงดงามพอมาถึงวัยกลางคนก็เริ่มต่อสู้กับชีวิตเพื่อต้องทำงานทำการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในชีวิตของเราเราทุกคนมีหน้าที่ทั้งนั้นอย่าพูดว่าเป็นคนไม่มีหน้าที่ต้องนึกในใจว่าฉันมีหน้าที่จะต้องกระทำหน้าที่ก็คือธรรมะธรรมะก็คือหน้าที่เพราะฉะนั้นผู้กระทำหน้าที่ก็คือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ละเลยหน้าที่ก็คือผู้ไม่ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าเดินอยู่ในทางถูกผู้ไม่ปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าเดินอยู่ในทางผิดอนาคตของชีวิตจะเป็นอย่างไรไม่ต้องบอกเราทั้งหลายก็รู้ว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเดินผิดอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราเดินถูกอะไรก็จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เราพอจะมองเห็นได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครบอกไม่ต้องให้ใครเล่ามันเป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะตนอยู่ในตนแล้วอันนี้มีอยู่เมื่อเรารู้ว่าหน้าที่เราจะต้องกระทำก็ต้องทำหน้าที่นั้นหน้าที่ของมาคนเราเรียกว่ามันเป็นสากลเริ่มต้นก่อนหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นอันแรกเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำเป็นอันแรกคือหน้าที่ของความเป็นมนุษย์มนุษย์นั้นมีหน้าที่จะต้องทำอะไรหน้าที่ของมนุษย์คือต้องยกระดับจิตใจของเราให้สูงพ้นจากกิเลสประเภทต่างๆอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงก็ยกขึ้นไปขยับขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเอาเยกเข้าไปยกรถค่อยเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นไปให้มันได้ขนาดที่เราจะถอดล่อได้ถ้าเราไม่มีเครื่องยกไปยกเอาเองมันก็ไม่ได้จิตใจคนเรานี่ก็ต้องใช้เครื่องมายกเครื่องมายกก็คือศีลธรรมในศาสนาผู้ที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนั้นเริ่มต้นก็ต้องมีศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นคงในศาสนาที่เรานับถือเรานับถือพระพุทธศาสนาเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นคงในองค์พระพุทธเจ้าในองค์ธรรมในองค์พระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราต้องมีความเชื่ออย่างมั่นคงในสิ่งทั้งสามประการนี้ไม่ง่อนเงื่อนคลอนแคลนถ้าเชื่อไม่มั่นคงก็เรียกว่าขาดกำลังขาดฐานเหมือนอาคารที่ฐานไม่ดีเมื่อฐานไม่ดีอาคารมันก็แตกร้าวชำรุดเสียหาย ผลที่สุดก็อยู่กันไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็เพราะว่ามันจะพังลงมาทับเราตายฐานมันไม่ดีในชีวิตนี้ก็เหมือนกันความเชื่อมั่นคงในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นฐานแรกเป็นหินก้อนแรกที่เราวางลงไปเพื่อเป็นฐานรองรับชีวิตของเราแล้วก็เราเอาหินนั้นซ่อนลงไปทับลงไปให้แน่นหนามั่นคงไม่โยกโคลงเรียกว่ามีศรัทธาไม่ง่อนเง่นคลอนเคลนในศาสดาในธรรมะในสาวกของพระองค์ที่เราเคารพสักการะบูชาคนที่มีศรัทธามั่นคงเช่นนั้นย่อมไม่หวั่นไหวไม่โยกโคลงไปด้วยสิ่งใดๆสิ่งดีสิ่งงามก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นในชีวิตของผู้นั้นแต่ถ้าเราขาดศรัทธาความเชื่อต่อสิ่งทั้งสามประการนี้เสียแล้วสิ่งอื่นจะเกิดขึ้นมาก็ย่อมยากเพราะว่ารากฐานไม่มั่นคงอันอื่นจะเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้ได้ก็ไม่ดีไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอยากขอย้ำให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจไว้ว่าเราจะต้องมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความเชื่อเพียงสามอย่างนี้เท่านั้นไม่กวัดแกว่งไม่ไปเชื่อเชื่อสิ่งอื่นนับถือสิ่งอื่นเพราะถ้าเราไปเชื่อสิ่งอื่นไปนับถือสิ่งอื่นก็แสดงว่าเราไม่มั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ไว้ใจในสิ่งทั้งสามประการนี้แล้วไปเอาสิ่งอื่นมาช่วยเขาอีกช่วยเขาอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มั่นคงแล้วความเชื่อที่ไปเอาของอื่นมาช่วยนั้นมันก็ไม่ใช่ของดีเด่อะไรเป็นความงมงายหลงไหลเข้าใจผิดในเรื่องอะไรต่างๆทำให้จิตใจของผู้นั้นโยกคลอนไม่มั่นคงในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไฝ่เสไปด้วยประการต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญประการต้นเรียกว่าศรัทธาไว้ในเรื่องนี้นอกจากมีความศรัทธามั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะต้องมีศรัทธาให้มั่นอีกอันเพื่อให้มั่นว่าชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำการกระทำนั้นภาษาธรรมะเรียกว่ากรรมกรรมคือการกระทำที่มีเจตนามีความตั้งใจเราทำอะไรด้วยความตั้งใจเรียกว่าเป็นกรรมเมื่อเป็นกรรมก็ต้องมีวิบากคือผลแห่งกรรมนั้นเกิดขึ้นผลกรรมนั้นมันเกิดขึ้นแก่คนผู้กระทำไม่ได้เกิดขึ้นแก่คนอื่นแต่ว่าเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้กระทำนั่นโกรธแล้วมันก็ส่งผลกระเทือนไปถึงบุคคลอื่นด้วยเช่นพ่อบ้านกระทำกรรมไม่ดีผลกรรมไม่ดีนั่นเกิดขึ้นแก่พ่อบ้านก่อนแล้วก็ส่งผลไปถึงแม่บ้านส่งผลไปถึงบุตรหญิงชายซึ่งอยู่ภายในบ้านส่งผลไปถึงคนชายส่งผลไปถึงคนบ้านใกล้เรือนเคียงให้ได้รับความกระทบกระเทือนต่อกันต่อไปแต่เริ่มต้นมันเกิดขึ้นแก่ตัวบุคคลนั่นก่อนแล้วก็ส่งผลกระท้อนออกไปเป็นวงออกไปเท่าที่แรงกรรมนั้นจะส่งไปได้นี่มันกระเทือนไปอย่างนี้เช่นกรรมที่ทหารรัสเซียยิงเรือบินเกาหลีตกเนี่ยมันกระเทือนไปทั้งลูกชาวลูกทั้งหลายได้รับกระเทือนจากกิจกรรมส่วนนี้แล้วก็มีความเศร้าสลดใจมีความเสียใจในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกระทบกระเทือนไปอย่างนี้

นี้แล้วก็ไปเที่ยวกราบไหว้วิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวซึ่งไม่ใช่วิสัยของพุทธบริษัทที่จะพึงกระทำเช่นนั้นพุทธบริษัทต้องเป็นผู้รู้ถูกต้องต้องเป็นผู้ตื่นตัวต้องเป็นผู้ที่เบิกบานแจ่มใสอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์ไม่ไปเที่ยวหาสิ่งอื่นมารองรับความเชื่อของเราไม่ไปไหว้สิ่งอื่นไม่ไปขอสิ่งอื่นแต่เราจะพึ่งองค์พระพุทธเจ้าองค์ธรรมองค์สงฆ์สามองค์นี้เท่านั้นแล้วการกระทำก็จะมั่นคงขึ้นจะทำอะไรก็ต้องคิดในรอบคอบจะพูดอะไรก็ต้องให้รอบคอบจะทำอะไรก็ต้องให้รอบคอบจะไปไหนจะเกี่ยวข้องกับใครก็ต้องให้รอบคอบในเรื่องนั้นๆอย่าเป็นคนรับง่ายเกินไปอย่าเชื่อง่ายเกินไปอย่าทำอะไรแบบง่ายๆแต่ต้องยับยั้งชั่งใจก่อนจะทำอะไรก็คิดไว้ก่อนว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือชั่วมันจะเสื่อมหรือจะเจริญมันจะให้ความทุกข์หรือว่าจะให้ความสุขแก่เราต้องคิดอย่างรอบคอบอย่างนั้นถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบเราก็จะไม่ตกหลุมพรางของสิ่งยั่วยุมีประการต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายในโลกนี้มันยุคนให้หลงไหลมัวเมาประมาทลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็กระทำอะไรลงไปด้วยความเข้าใจผิดอย่างนั้นมีบ่อยๆเพราะนั้นจึงต้องคิดต้องตรองไอ้ความคิดนี่มันจะเกิดขึ้นจากหลักการที่ว่าเราเชื่อมั่นว่าดีชั่วสุขทุกข์เสื่อมเจริญเกิดจากการกระทำของเราเองไม่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจอะไรทั้งหมดให้เราเชื่อตามแบบชาวพุทธว่าไม่มีอำนาจอะไรยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของกรรมคือการกระทำของเราเองอะไรมันจะเกิดก็เพราะตัวเราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนานโยอันยังวิโสทยิความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนผู้อื่นจะทำให้ใครบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองไม่ได้เขาใจความนี่มันทำให้เราดีชั่วเศร้ามองก็ไม่ได้ชั่วก็ไม่ได้มันเป็นไปตามปัจจัยที่เขาว่าไปตามนั้นเองแต่เนื้อแท้เราไม่ได้เป็นตามนั้นแต่เราอาจจะถูกจับไปก็ได้แต่ว่าจิตใจเรามันไม่ได้เศร้ามองไม่ได้เสียหายเพราะสิ่งนั้นถ้าเราเข้าใจถูกต้องแต่ถ้าไม่เข้าใจถูกต้องก็ไปนั่งกลุ้มใจอยู่เหมือนกันนั่นก็คือความผิดพลาดของเราคิดผิดน่ะพอเราคิดผิดมันก็เป็นทุกข์คิดถูกมันก็เป็นสุขอ่ะคิดให้เจริญเราก็เจริญคิดให้ก้าวหน้าเราก็ต้องก้าวหน้าคิดอะไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นมันเป็นไปตามอำนาจแห่งการคิดการพูดการกระทำซึ่งเรียกว่าเป็นกรรมของเราเรามักจะพูดกรรมแต่อันนี้พูดถูกต้องเวลามีอะไรขึ้นก็พูดว่าเออกรรมแท้ๆนะพูดถูกว่ากรรมแท้ๆแต่ว่าไม่ได้เอาไปคิดให้ละเอียดว่ามันกรรมของใครเกิดจากอะไรเวลาเกิดขึ้นแล้วไม่ยอมรับว่าตัวทำกลับไปโทษว่าอันนั้นอันนี้ทำให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็เสียหายเคยพบคนบางคนบอกว่าทำไมคุณจึงทำอย่างนี้โดนชะตาผมมันเป็นอย่างนี้หาว่าเกิดมาเป็นอย่างนี้ไอ้นี่คือความเข้าใจผิดไม่ใช่ดวงชะตาบงการให้เป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากการคบหาสมาคมสิ่งแวดล้อมการได้รับอบรมบ่มนิสัยในรูปอย่างใดมันก็เป็นไปในรูปอย่างนั้นเด็กเกิดมาใหม่ก็ยังเรียบร้อยบริสุทธิ์สะอาดแต่ไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างใดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สามมันก็สามไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเด็กนั่นก็ดีไปมันเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการกระทำด้วยอำนาจสิ่งยั่วยุอย่างเหล่านั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนข้างเคียงก็เรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมของเด็กคนนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นไปในทางเสื่อมก็เสื่อมเป็นไปในทางเจริญก็เกิดความเจริญมันเป็นไปตามกฎแห่ง

การกระทำทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปในรูปอย่างอื่นถ้าเราเชื่อมั่นอยู่ในหลักอันนี้เราก็จะเกิดความละอายบาปเกิดความกลัวบาปความละอายบาปความกลัวบาปนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นโลกกปาลธรรมโลกกปาลธรรมแปลว่าธรรมรักษาลูกธรรมคุ้มครองลูกโลกในที่นี้ก็คือคนนั่นแหละไม่ใช่ลูกกลมๆป้อมๆไม่ใช่แต่หมายถึงคนแต่ละคนนี่เป็นลูกหนึ่งลูกหนึ่งถ้าว่ามีธรรมะสี่สองประการนี้เป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจก็เรียกว่ามีโลกกปาลธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาตอนยุคพระพุทธเจ้าเกิดนั้นชาวอินเดียก็เชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ต่างๆนานาทำหน้าที่กันตามเรื่องแล้วก็มีเท่าลูกกบาลสี่ตนรักษาลูกเท่าวิรุณหกวิรุณปักเท่ากูเวนเท่าอะไรสี่ท่านรักษาลูกเลยทิศทั้งสี่ให้อยู่เย็นเป็นสุขคนก็ไปไหว้เทพเจ้าเหล่านั้นให้ช่วยคุ้มครองรักษาพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะในลูกแล้วพระองค์ก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เทพเจ้าสี่องค์รักษาคุ้มครองเราแต่ว่าเราจะต้องคุ้มครองตัวเราเองการคุ้มครองตัวเราเองก็ต้องประพฤติธรรมสร้างธรรมะเป็นรั้วเป็นเกราะป้องกันตนไม่ให้เกิดภัยอันตรายขึ้นแก่ตนแล้วก็ธรรมะที่จะคุ้มครองตนนั้นไม่มากไม่หมายอะไรมีเพียงสองเรื่องเท่านั้นถ้าเรามีไหว้คุ้มครองแล้วเราก็จะปลอดภัยแล้วพระองค์ก็บอกว่าธรรมสองประการนั้นคืออะไรคือหนึ่งหิริความละอายแก่ใจสองอดตับปะความกลัวต่อผลอันจะเกิดขึ้นแก่ตนเพราะการกระทำนั้นเรียกว่าหิริอดตับปะความละอายกับความกลัวนี่เป็นสิ่งคุ้มครองรักษาชีวิตทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงให้ปลอดภัยด้วยประการต่างๆเราก็ต้องหันมาพึ่งธรรมะนี้เรียกว่าพึ่งพระธรรมก็คือธรรมะสองข้อนี้เอามาพึ่งท่านเป็นคนให้ละอายต่อการกระทำชั่วให้เป็นคนละอายต่อการกระทำความชั่วเรียกว่าหิริหิรินั่นมันหมายถึงความละอายที่ไม่กล้ากระทำความชั่วทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งคนบางคนที่แจ้งไม่กล้าทำแต่ว่าที่ลับทำถ้าทำในที่ลับก็เรียกว่าไม่มีหิริที่แจ้งไม่กล้าทำก็ไม่เรียกว่ามีหิริเขาเรียกว่าเป็นคนกระดากกระดากอายไม่กล้ากระทำต่อหน้าคนแต่พอรับหลังคนแล้วทำสบายใจเฉิบไปเลยทีเดียวอย่างนี้ไม่เรียกว่าหิริคนมีหิรินั้นต่อหน้าก็ทำไม่ได้รับหลังคนก็ทำไม่ได้เพราะมีหลักประจำใจว่าที่ลับไม่มีในลูกที่ลับไม่มีในลูกเรื่องที่ลับไม่มีในลูกให้รู้ไว้อย่างนี้เราจะทำอะไรอย่านึกว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นก็เราเองรู้เห็นอยู่เป็นคนแรกแล้วแล้วการที่จะเกิดความทุกข์หรือเกิดความสุขน่ะไม่เกี่ยวกับการรู้เห็นของคนอื่นแต่มันเกี่ยวกับการกระทำของเราเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อมาคิดได้อย่างนี้ก็เกิดความละอายในการที่จะทำอะไรลงไปละอายที่จะไปทำชั่วคนไทยเราสมัยก่อนยังละอายกันอยู่ละอายที่จะไปเล่นการพนันละอายที่จะไปดื่มเหล้าละอายที่จะไปประพฤติสิ่งเหลวไหลละอายแต่เดี๋ยวนี้ต่อไปเรียกว่าหน้ามันชาไม่ค่อยละอายกันต่อใดแล้วสมัยก่อนคนดื่มเหล้านี่ต้องแอบดื่มแอบดื่มละอายละอายกระดากแอบดื่มคือปุ๊บดื่มรีบไปเลยกลัวใครจะเห็นยังละอายเดี๋ยวนี้นั่งดื่มชื่อสบายใจดื่มในร้านสบายใจเลยไม่ละอายแล้วนี่เรียกว่าไม่มีหิริแล้วเพราะว่าดื่มได้ทุกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นดื่มได้ในรถไฟก็ดื่มได้ในรถยนต์ก็ดื่มไ
ต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังดื่มได้ดื่มเฉยๆชาไปเสียหมดแล้วเรียกว่าไม่ละอายแล้วนี่คือความเสื่อมโทรมทางจิตใจของคนเราในยุคปัจจุบันนี้จนหมดความละอายพูดตามภาษาชาวบ้านหมดยางอายไอ้อย่างที่จะให้เกิดความละอายนั้นมันหายหมดไปจากหน้าตาจากเนื้อจากหนังแล้วก็ทำอะไรได้ตามชอบใจเป็นอย่างนี้สมัยก่อนนั่นเขาละอายไม่กล้าจะทำอะไรในเรื่องที่เป็นความชั่วความเสียคนตกเบ็ดอยู่พอเห็นพระเดินมาวางกันเบ็ดแล้วทำยืนเฉยนี่ก็เรียกว่ากระดาษกระดาษเห็นพระมาก็กระดาษไม่อยากตกเบ็ดพอพระไปแล้วตกต่อไปนี่เรียกว่าไม่ละอายถ้าละอายก็ไม่ทำเรื่องนั้นต่อไปเพราะว่าละอายเกิดใจตนเองมีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะสิ่งนี้ไม่ควรแก่เรานึกถึงชาตินึกถึงสกุลนึกถึงความรู้นึกถึงศักดิ์ศรีก็ไม่กระทำเช่นนึกว่าเราเป็นคนเกิดในสกุลที่เขาสมมติว่าเป็นสกุลสูงเราจะไปทำอย่างนั้นมันไม่สมควรแก่เราก็เกิดความละอายใจเราเป็นคนมีความรู้เป็นบัณฑิตในวิชาใดวิชาหนึ่งก็ตามเราละอายเพราะว่าเราเป็นบัณฑิตถ้าเราไปทำอย่างนั้นความเป็นบัณฑิตมันจะหายไปเลยไม่กล้าทำเราอยู่ในตำแหน่งสูงเช่นเป็นหัวหน้าคนหัวหน้าแผนกหัวหน้ากองหัวหน้ากรมหัวหน้ากระทรวงมันหัวชั้นหัวหน้าทั้งนั้นถ้าเป็นหัวหน้าเนี่ยจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้มันจะเป็นตัวอย่างแก่ลูกน้องจะเสียการปกครองจะเสียวินัยที่เขาเรียกว่าดิสซิปลินอะไรนะมันเสียไปมันไม่บอกที่จะทำเช่นนั้นแล้วก็ละอายเลยไม่กระทำว่าเด็กๆจำภาพอยู่ติดตาผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมีงานฉลองนะฉลองบ้านฉลองเมืองหรือย้ายเมืองเมื่อก่อนเมืองมันอยู่ที่หนึ่งย้ายมาตั้งที่หนึ่งก็มีงานฉลองมีการเลี้ยงมีอะไรกันก็มีกำนันคนหนึ่งท่านผู้ว่าก็เรียกมาถึงก็ยื่นแก้วให้แก้วเล่าให้แก่ให้กำนันคนนั้นกำนันคนนั้นแกยกมือไหว้ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าผมดื่มไม่ได้ครับทำไมดื่มไม่ได้ใครๆก็ดื่มได้ทั้งนั้นแหละผมถือศีลกระผมบอกว่าจะถือศีลดื่มไม่ได้ท่านผู้ว่าก็เออดีกำนันเป็นคนมีศีลบ้านเมืองมันจะได้สงบเรียบร้อยแต่ว่าท่านผู้ว่าก็ดื่มเหมือนกันแต่ว่าดื่มในสังคมความจริงท่านก็ไม่ได้เป็นคนขี้เมาอะไรนักเรียบร้อยนะการเป็นอยู่ในบ้านเมืองก็เรียบร้อยอยู่นานอยู่เมืองพัทลุงนานกว่าใครๆเนี่ยบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีกำนันคนนั้นไม่ดื่มเพราะเป็นคนมีศีลละอายว่าเรามันเป็นคนมีศีลถือศีลรับศีลแล้วจะไปดื่มของเมานั้นย่อมไม่สมควรอย่างนี้เรียกว่าละอายแก่ใจตัวเองไม่กล้ากระทำเช่นนั้นหรือว่านึกถึงว่าเราเป็นพุทธบริษัทถ้าเราจะไปทำสิ่งที่เป็นความชั่วไปเล่นการพนันไปดื่มเหล้าไปเที่ยวกลางคืนไปเดินตามหลังคนชั่วประพฤติตนในทางเสียหายไม่ว่าเรื่องใดน่าอายไม่กล้าทำสิ่งนั้นได้ก็เรียกว่าเป็นคนมีหิริประจำจิตใจหิรินี่จะคุ้มครองคนนั้นไม่ให้ตกต่ำในชีวิตในการงานในการเป็นการอยู่มันคุ้มครองไว้ได้นอกจากหิริแล้วก็ยังกลัวต่อไปกลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเพราะมีความเชื่อมั่นอยู่ในใจว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราหนีจากผลที่เรากระทำไว้ไม่ได้เป็นอันขาดใครทำอย่างใดต้องได้รับผลอย่างนั้นเลยกลัวกลัวบาปที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นเพราะเมื่อทำแล้วมันไม่ไปไหนมันจะตกบนกระบาลของเราเลยไม่กล้ากระทำเรียกว่ามีอุตตัปปะถ้ามีหิริมีอุตตัปปะประจำจิตใจนี่ปลอดภัยสิ่งนั้นคุ้มครองรักษาเราท
ธรรมะรักษาเราเพราะเรารักษาธรรมะเมื่อเรารักษาธรรมะธรรมะก็รักษาเราแต่ถ้าเราไม่รักษาธรรมะอย่าหวังเลยว่าธรรมะจะมารักษาเราเวลานี้เราไม่ค่อยเอาธรรมะมารักษาแต่เราไปเอาอะไรอะไรซึ่งไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการประพฤติธรรมเอาอำนาจเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชโดยความสมมุติว่าให้มาช่วยตนให้พ้นภัยแต่ไม่ช่วยตัวเองไม่หัดว่ายน้ำคอยแต่จะให้คนอื่นช่วยเวลาตกน้ำแล้วมันตกเวลาไม่มีคนช่วยแล้วจะเป็นอย่างไรมีหวังตาย 100% ก็เราไม่ได้ช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าสอนให้ช่วยตัวเองให้พึ่งตัวเองและช่วยตัวเองพึ่งตัวเองด้วยการประพฤติธรรมไม่ให้ไปเที่ยววิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวไหว้เจ้าไหว้ผีหรือทำอะไรอะไรเพื่อให้ช่วยตนอย่างนั้นผิดหลักการทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองด้วยการประพฤติธรรมเมื่อเราประพฤติธรรมธรรมะก็คุ้มครองเราทันทีรักษาเราทันทีให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากการตกต่ำทางจิตใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญขอฝากให้ญาติโยมทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเพื่อจะได้ไม่หลงไหลกับคำเชิญชวนโฆษณาซึ่งมีมากหน้าเล้งนี่ก็ต้องมีกันอีกแหละโฆษณาให้ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นของวิเศษที่โน่นเรื่องแต่เป็นเรื่องของคนหาสตางค์จากพวกปัญญาอ่อนทั้งนั้นเรามันไม่ใช่คนปัญญาอ่อนอย่าไปเป็นเหยื่อของพวกคนเหล่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องดังได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไหว้แต่เพียงเท่านี้

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเป็นเรื่องธรรมดาคนเราถ้าไปรู้สึกร้อนมันก็เป็นทุกข์รู้สึกหนาวมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันต้องทำใจเป็นกลางอย่าไปนึกว่าร้อนอย่าไปนึกว่าหนาวแต่ว่าป้องกันไปตามหน้าที่นุ่งห่มเสื้อผ้าพอกันร้อนกันหนาวได้ปล่อยวางๆไปอย่าให้มันร้อนจนตุ่มรุมจิตใจหงุดหงิดร้อนกายอย่าให้ร้อนใจถ้าร้อนใจด้วยมันก็ยุ่งถ้าร้อนเพียงทางกายนี่ไม่เป็นไรอันนี้ใจมันไปปล่อยร้อนกับร่างกายก็เกิดเป็นปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนไอ้ร้อนอากาศนี่ไม่สู้กับอะไรร้อนเรื่องอื่นที่มันลำบากร้อนเรื่องไม่มีสตังค์จะใช้ร้อนดอกเบี้ยร้อนเป็นหนี้เป็นสินนี่มันร้อนแรงถ้าไม่มีความทุกข์มีเกิดปัญหาทางจิตใจก็ต้องแก้มาให้มันร้อนการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนั้นต้องแก้กันด้วยธรรมะธรรมะนี่เป็นยาครอบจักรวาลเราเอาไปใช้ในเรื่องต่างๆได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนทางด้านจิตใจอะไรเกิดขึ้นเราก็เอาธรรมะไปแก้ได้ถ้าใช้ธรรมะแล้วก็ได้ประโยชน์มากถ้าเราไม่ใช้ธรรมะก็ไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะเหมือนเรามียาแต่ไม่รู้จักใช้ยานั้นก็ไม่มีประโยชน์แก่ร่างกายหรือมีอะไรที่เรียกว่าของมีค่าถ้าเราไม่รู้จักใช้ของนั้นจะมีค่าได้อย่างไรความมีค่าของสิ่งของมันอยู่ที่เราใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีค่าไม่มีราคาร่างกายของเรานี่เป็นของมีค่าถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้มีค่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมทิ้นไปตามเรื่องของธรรมชาติแต่เราไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ไม่มีความหมายเพราะงั้นท่านจึงสอนให้เรารู้จักคุณค่าของร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ด้วยการกระทำกิจอันเป็นหน้าที่ให้ถูกต้องให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์หน้าที่อันใดที่เราจะต้องทำก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์เรียบร้อยแต่เราทำหน้าที่สมบูรณ์เรียบร้อยทุกประการร่างกายของเราก็มีค่ามีราคาแต่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ร่างกายจะมีค่ามีราคาได้อย่างไรมันก็สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณแม่เนี่ยมีลูกชาย2คนคนหนึ่งตายไปไอ้คนที่ตายนี่ดีที่สุดเป็นคนเรียนดีจบการศึกษาได้ปริญญาวิศวะแล้วก็ทำงานทำการดูแลแม่เอาใจใส่ต่อคุณแม่เป็นอย่างดีแต่ที่ไม่ตายเหลืออยู่คนเนี่ยทำให้คุณแม่ร้อนอกร้อนใจมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาไม่รักพ่อและไม่รักแม่ไม่รักพี่ไม่รักน้องเขาตัวเองเขาก็ยังไม่รักตัวเองคนที่ไม่รักตัวเองนั่นคือคนที่ชอบทำอะไรผิดปกติถ้าทำอะไรผิดปกตินี่เขาเรียกว่าคนไม่รักตัวเองชีวิตยังไม่ดียังไม่เรียบร้อยเด็กคนนั่นก็ไม่รักพ่อรักแม่แล้วก็ไปสูบผงขาวติดผงขาวติดเหล้าติดอะไรหลายเรื่องเมาไมาคนแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกไปติดผงขาวติดเหล้าติดยาทำให้เกิดความเป็นปัญหาขึ้นในครอบครัวแล้วเวลาที่ไปตั้งศพเนี่ยเขาให้คนคนหนึ่งซึ่งเป็นพวกเดียวกันมาหลอกคุณแม่บอกว่าขอเงินสักพันจะเอาไปซื้อกระดาษทองกระดาษเงินเอามาเผาส่งไปให้คนที่ตายไปคุณแม่

็นคนเชื่อจีนก็เลยนึกว่าเออก็ดีเหมือนกันยังไม่ได้เผาไปให้ก็เลยให้ไปพันหนึ่งแล้วก็หายหน้าไปกระดาษเงินก็ไม่ได้กระดาษทองก็ไม่ได้ไอ้คนก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันมันคงเอาไปซื้อผงขาวแต่แล้วแต่ว่าก็เป็นเมรเป็นกรรมเหมือนกันเพราะว่าประทุษร้ายต่อคุณแม่มาหลอกมาต้มเอาไปซื้อผงขาวเดินไปก็เจอตำรวจเข้าที่เอกมัยตำรวจเลยจับตัวเอาไปโรงพักค้นได้พบว่ามีผงขาวอยู่ในกระเป๋ามีผงขาวอยู่ในครอบครองเขาก็จับได้แล้วก็บอกว่าเขาไปในงานศพพี่ชายเขาก็เลยพามาที่ศพแล้วบอกให้รู้ว่าเนี่ยเขาจับไปแล้วเขาก็คนที่ไปรับไปเทศบอกไงถ้าทำไงดีหลวงพ่อปล่อยไว้นั่นแหละอย่าไปยุ่งกับเขาให้เขาได้รับโทษตามกฎหมายอย่าไปรับประกันให้เขาไปนอนในกรงเสียบ้างให้ได้รับความทุกข์เสียบ้างแล้วเขาเอาข้าวคุกมันไม่มีเฮโรอีนจะสูบมันจะได้อดได้เลิกได้แต่ถ้าคนมีความรู้สึกต่ำก็เลิกไม่ได้ละเลิกไม่ได้ออกมาแล้วก็สูบต่อไปเห็นมาหลายคนแล้วติดของเขาเนี่ยพออยู่ในคุกก็ไม่ได้สูบพอออกมาก็ไปผลฝายหาสูบต่อไปเพราะมันใจโอนไม่มีความเข้มแข็งในจิตใจพ่ายแพ้ต่อความอยากที่เกิดขึ้นเลยเอาตัวไม่รอดนี่เอามาพูดให้ญาติโยมฟังก็เพื่อให้เห็นตัวปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไปปัญหาอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าขาดคุณธรรมข้อหนึ่งซึ่งเวลานี้กำลังจะขาดไปเรื่อยๆลูกมักจะขาดคุณธรรมข้อหนึ่งต่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเพราะว่าเป็นคนสมัยใหม่ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะข้อนี้จึงสร้างความมีปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้บ่อยๆคนในสมัยโบราณนั้นเขามองเห็นเหตุการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยเขาย้ำเขาสอนกันมากในเรื่องคุณธรรมข้อนี้คุณธรรมข้อนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีนี่เองความกตัญญูกตเวทีนี้ถ้าขาดหายไปจากลูกเมื่อใดลูกจะมีปัญหามากขึ้นจะมีความทุกข์จะมีความแดดร้อนสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ปู่ตาย่ายายกับลูกกับหลานจะขาดหายไปเพราะไม่มีคุณธรรมข้อนี้เป็นเครื่องพุ่มครองจิตใจความดีความงามก็จะหายไปด้วยเพราะว่าคนเรานี่ถ้าไม่มีหลักไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็จะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ไปตามความอยากที่เกิดขึ้นไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งนั้นไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ปู่ตาย่ายายครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งที่เคารพในทางศาสนาไม่ได้คิดถึงเรื่องอย่างนั้นใจก็ตกต่ำไปอยู่ในอำนาจของพยามารคือความชั่วความร้ายฝรั่งเขาเรียกว่าซาตานซาตานก็คือตัวความชั่วตัวกิเลสประเภทต่างๆที่เกิดกลุ่มรุมจิตใจแล้วใจไม่มีหลักไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวก็อาจจะกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายเมื่อใดก็ได้ความชั่วก็จะเกิดมากขึ้นในสังคมเพราะขาดฐานคือคุณธรรมที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทีคนในสมัยก่อนก็จึงต้องฝึกสอนกันนักหนาในเรื่องอย่างนี้ไม่ว่านักปราชญ์ในประเทศใดนักปราชญ์ในประเทศอินเดียเขียนเรื่องหนังสือไว้มากมายเป็นกติสอนจิตสกิจใจก็มีเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีเข้าไปแทรกไว้ในเรื่องทั้งนั้นเช่นถ้าเราอ่านเรื่องชาดกในทางพระพุทธศาสนาเรื่องชาดกนี่ก็ถือว่าเป็นวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเป็นนิทานสอนใจเป็นนิทานชนิดสั้นชนิดปานกลางชนิดยาวมีมากมายถึง500เรื่องนิทาน500เรื่องนี้ก็มีคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีแฝงอยู่ในเรื่องเกือบทุกเรื่องก็ว่าได้เช่นเขาสอนให้เรารู้ว่าลูกมีความรักพ่อแม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ไม่ประทุษร้ายพ่อแม่ไม่ทำอะไรให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลรักษาช่วยเหลือเ
ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านต้องการเขามักจะเขียนเล่าไว้ในรูปอย่างนั้นก็เพื่อเพาะเชื้อแห่งความกตัญญูกตเวทีให้เกิดขึ้นในจิตใจคนแม้เรื่องวรรณคดีทางศาสนาฮินดูก็เป็นเรื่องแสดงความสำนึกในเรื่องนี้อยู่มากเหมือนกันในประเทศจีนกงจื้อซึ่งถือว่าเป็นปรัชญาเมธีของชาวจีนสืบสายลงมาจนถึงปัจจุบันคนแท้นี้ยังมีอยู่ยังสืบต่อสิ่งที่กงจื้อได้กล่าวสอนไว้เป็นหลักข้อปฏิบัติคำสอนของกงจื้อนั่นก็หนักแน่นในเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีเหมือนกันบรรดาประเพณีที่ชาวจีนเขาปฏิบัติกันอยู่เกี่ยวกับพ่อแม่ปู่ตาย่ายายครูบาอาจารย์หรือไม่ว่าใครที่ได้ทำคุณทำประโยชน์แก่ตนแม่เล็กน้อยเขาก็จะยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นจะไม่ประทุษร้ายไม่คิดร้ายต่อบุคคลนั้นมีจิตใจเคารพนอบน้อมนับถือบุคคลนั้นอยู่ตลอดเวลาคนเราถ้ามีจิตใจอย่างนี้ก็ชีวิตก็จะไม่เสื่อมจะมีแต่ความเจริญความก้าวหน้าอันนี้เราดูในครอบครัวชาวจีนเขาสอนคนให้รู้จักบูชาสักการะอะไรต่างๆตื่นเช้านี่ก็ต้องจุดธูปสามก้านไปยืนหน้าบ้านแล้วก็ไหว้เขาเรียกว่าไหว้ฟ้าไหว้ดินก็เครื่องสอนให้กตัญญูนั่นเองให้รู้ว่าเราอยู่ได้อาศัยฟ้าอาศัยดินมีฟ้าแล้วก็มีดินถ้าไม่มีดินไม่มีฟ้าเราจะไปลงตรงไหนจะไปอยู่ได้อย่างไรจะเกิดมาได้อย่างไรสอนให้รู้จักบุญคุณของฟ้าของดินอันนี้การสอนให้รู้จักบุญคุณก็ต้องให้ไหว้เขาก็ยังถือกันอยู่คนจีนเก่าๆก็ยังถืออยู่ว่าไหว้อันนี้คนสมัยใหม่อาจจะไม่ถือเพราะนึกว่าเฮ้ยไหว้ฟ้าทำไมไหว้ดินทำไมก็ไม่ได้คิดว่าดินให้อะไรแก่ตนฟ้าให้อะไรแก่ตนคิดไม่ออกว่าคิดไม่ออกก็เลยเลิกไหว้ไปพอเลิกไหว้ความสำนึกในสิ่งนั้นว่ามีประโยชน์แก่ตนมันก็หายไปเพราะไม่ได้เคยไหว้กราบบูชาแต่คนโบราณนั่นเขาถือกันอยู่ตื่นเช้าก็ต้องไปจุดธูปเทียนไหว้เคารพต่อฟ้าต่อดินแล้วก็ปักที่สี่เขาไหว้นอกบ้านทำที่ปักธูปไหว้นอกบ้านไปดูห้องแถวต่างๆที่เป็นบ้านของใครเขาก็มีที่ใส่ธูปไหว้ที่เสานอกบ้านเขาจุดธูปใส่ทุกวันบูชาทุกวันคนที่เคารพ บูชาสิ่งเหล่านี้อยู่คงจะไม่เป็นคนใจบาปหยาบช้าจะไม่ทำอะไรที่เป็นเรื่องตกต่ำในชีวิตเพราะเขาได้ไหว้อยู่ตลอดเวลานึกถึงสิ่งซึ่งเป็นเครื่องผูกพันกับชีวิตของตนอยู่ตลอดเวลาจะทำชั่วร้ายๆหนักๆมันก็ทำไม่ได้เพราะเป็นผู้ที่เคารพต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วยังให้เคารพต่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายปู่ตาย่ายายที่ตายไปแล้วเอาไปขวางไว้ตำเนียมจีนก็เอาฝังกันในสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแล้วไม่ได้ฝังเท่าไหร่เอามาเผากันบ้างแล้วคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยเวลานี้ก็หันมาเผากันมากเหมือนกันเพราะว่าไปซื้อดินขวางศพนี่ราคามันแพงพวกเจ้าของที่ดินที่ไปจับจองดินไว้เพื่อให้ฝังศพนี่คิดค่ากำไรเกินควรขายแพงเกินไปคนก็เบื่อที่จะไปซื้อที่ดินเพียงหนึ่งตารางวาเพื่อจะฝังศพแต่ถ้าเป็นคนมีสตางค์ก็เอาหลายตารางวาเพราะตั้งต้องทำห่วงซุ้ยใหญ่ๆจึงปรากฏว่าคนจีนที่ร่ำรวยในเมืองไทยเขาจะมักมีที่ฝังศพของบรรพบุรุษโดยเฉพาะไปทำไหว้ตามสวนบ้างตามที่ต่างๆปรากฏว่าต้องใช้เงินไปตั้ง 4-5 ล้านเพื่อทำสถานที่ฝังศพทำอย่างสวยงามบริเวณก็ทำเป็นสวนสาธารณะให้คนไปเที่ยวไปเกรได้อย่างนี้ก็ดีไปเหมือนกันเพราะว่าคนจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วจะได้ไปเห็นศพของบรรพบุรุษของตระกูลนั้นว่าเขาสร้างอย่างดีการสร้างอย่างดีนั่นมันเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งน้ำใจว่าเรายังคิดถึงท่านผู้ที่ถึงแก่กรรมไปก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเหล่านั้นเขาจึงไปสร้างไว้
แต่ว่าคนที่สตังค์น้อย

เรียกว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยไม่สามารถจะซื้อได้ก็หันนิยมมาเผากันมาเผาที่นี่ก็หลายๆแล้วเหมือนกันแต่เผาแล้วก็เอากระดูกไปเก็บไว้เป็นเครื่องบูชาสักการะที่วัดนี้แนะนำว่ากระดูกที่จะเอามาไหว้ก่อเจดีย์ไว้ที่วัดนี่มันจะรกวัดต่อไปสร้างกุฏิดีกว่าเลยก็หันมาสร้างกุฏิหลังน้อยๆพอสร้างได้แล้วเอามาอัฐิบรรจุไว้ที่นั่นพระก็จะได้อยู่ด้วยวันไหนนึกจะมากราบมาไหว้ก็ได้ความจริงไม่มากราบที่วัดก็กราบที่บ้านก็ได้เดินขึ้นแต่เช้าก่อนทำอะไรก่อนนั่งสงบจิตสงบใจระลึกถึงคุณของพ่อแม่ปู่ตาย่ายายว่าท่านได้สร้างสิ่งต่างๆให้เราได้อยู่ได้อาศัยได้มีความสุขความสบายแล้วก็นั่นแหละคือการกราบอยู่ในตัวแล้วกิริยาที่กราบนั้นไม่สำคัญแต่การนึกถึงในน้ำใจเป็นเรื่องสำคัญแล้วการนึกถึงนั่นแหละจะมีกำลังบังคับกายให้กราบให้ไหว้และเมื่อกราบไหว้แล้วเราก็ต้องนึกถึงคุณงามความดีปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันโดยอาศัยหลักความงามความดีของบรรพบุรุษเราก็จะได้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ทำงานด้วยความเสียสละทำงานเพื่อให้ไม่ใช่ทำงานเพื่อจะเอาอะไรอะไรงานมันก็ดีขึ้นอะไรมันก็เจริญขึ้นก็อาศัยคุณทำอย่างนี้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจคนเราถ้าทราบว่าเป็นเชื้อสายคนดีก็อยากจะเป็นคนดีเหมือนกันถ้าทราบว่าเป็นเชื้อสายไอ้เสือมันก็อยากจะเป็นไอ้เสือเหมือนกันเพื่อสืบสกุลไว้แต่ว่าไอ้เชื้อสายแบบนั้นเราจะไปเล่าทำไมมันไม่ได้เรื่องอะไรเอาแต่ความงามความดีมาสอนลูกสอนหลานปลุกปลอบจิตใจให้ได้คิดว่าเราเนี่ยเป็นเชื้อสายคนดีมีศีลธรรมประจำจิตใจไม่ใช่เชื้อสายคนชั่วคนร้ายบรรพบุรุษเราเดินในทางใดจงเดินในเส้นทางของบรรพบุรุษต่อไปอย่าเดินนอกทางอย่าสร้างเส้นทางใหม่ที่มันไม่ถูกต้องทางที่บรรพบุรุษเดินแล้วมันสะอาดมันเตียนพระพุทธเจ้าท่านก็ย้ำเรื่องนี้เหมือนกันท่านสอนว่าจงเดินตามทางที่ผู้ใหญ่เดินแล้วอย่าล้างฝ่ามืออันเปียกชุ่มเสียอย่าทำลายฝ่ามือที่เปียกชุ่มคำว่าให้เดินตามทางที่ผู้ใหญ่เดินก็หมายความว่าพ่อแม่ปู่ตาย่ายายของเราเดินมาในเส้นทางที่ถูกที่ชอบในทางศีลทางธรรมอย่างไรเราก็เดินตามทางนั่นต่อไปเพื่อจะให้ไปสู่จุดหมายอันดีงามแห่งชีวิตนี่เรียกว่าเดินตามทางผู้ใหญ่การเดินตามทางผู้ใหญ่ก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ดำรงวงศ์สกุลของท่านไว้การดำรงวงศ์สกุลนั้นก็อยู่ที่การทำความดีไม่ให้ขาดสายนั่นเองพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเราได้กระทำความงามความดีไว้อย่างไรเราก็ทำต่อสืบสายไว้ไม่ให้ขาดตอนถ้าว่าลูกหลานพยายามทำความดีตามพ่อตามแม่ตามปู่ตาย่ายายเหล็กเหล่านั้นสกุลนั้นจะไม่เสื่อมจะไม่ล่มจมไอ้ที่เกิดความล่มจมเพราะเดินนอกทางไม่เดินตามทางของบรรพบุรุษบรรพบุรุษเดินทางดีทางถูกทางเจริญเรากลับไม่เดินแต่ไปเดินทางเสื่อมไปเดินทางอบายมุขชอบเล่นการพนันชอบเสพสิ่งเสพติดชอบเที่ยวกลางคืนคบหาสมาคมกับคนเลวคนร้ายสุรุ่ยสุร่ายในการจ่ายทรัพย์ก็ถือว่ามีทรัพย์มากมายแต่มีแต่เรื่องใช้แต่ไม่มีเรื่องหาเพิ่มน้ำในโอ่งถ้าเราตักใช้ทุกวันไม่ตักมาเพิ่มน้ำมันจะเหลืออยู่ได้อย่างไรทรัพย์สมบัตินี่ก็เหมือนกันถ้าเรามีแต่ใช้ใช้ไม่หาเพิ่มเติมแล้วจะมีอะไรเหลือตอนที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวล่มจมที่ได้ล่มจมนั่นเพราะไม่เดินตามทางของบรรพบุรุษนั่นเองจึงได้เกิดความเสียหายการที่ไม่เดินตามทางของบรรพบุรุษก็เพราะขาดคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีคือไม่รู้บุญคุณของผู้ที่เดินทางไปหน้าเราทำอะไรไว้แหกให้แก่เราเราได้รับประโยชน์อะไรจากคนนั้นเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เอามาเป็นบรรทัดฐานของชีวิตจึงเอาตัวไม่รอดเป็นอย่างนี้ความเสื่อมมันเกิดที่ตรงนี้เราจึงต้องสำนึกในข้อนี้
แล้วก็พยายามที่จะหาทางที่ถูกต้องที่บรรพบุรุษเคยเดินต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจแล้วเอามาใช้ในชีวิตประจำทางประจำวันของเราต่อไปชีวิตเราก็จะไม่บกพร่องไม่เสียหายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ได้พูดปลุกใจไม่ได้แนะนำให้ลูกหลานได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนไทยเราเก็บกระดูกใส่โกรธน้อยๆไว้ที่บ้านวันสงกรานต์ก็เอามาบังสกุลเอามารดน้ำหอมเสียหน่อยแล้วก็บังสกุลกันเรียกว่าทำบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษนั่นก็เป็นเรื่องที่ทำมาแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ถ้าให้สมบูรณ์แล้วก็ต้องประชุมลูกหลานมานั่งล้อมโกรธน้อยนั้นแล้วเปิดโกรธให้เขาดูหยิบกระดูกขึ้นมาให้เขาดูอธิบายให้เขาฟังว่านี่เป็นกระดูกของใครโกรธนี่เป็นกระดูกใครโกรธนี่เป็นกระดูกของใครความเป็นมาของกระดูกนี่เป็นมาอย่างไรเหมือนกับหนังสือที่คึกฤทธิ์เขาเขียนกระดูกในตู้พูดได้นะเขาเขียนเรื่องราวของสกุลเขาเป็นมาอย่างนั้นอย่างนี้ดีก็เล่าไม่ดีก็เล่าเหมือนกันคนไหนดีก็มาเล่าไว้ก็กระดูกมันพูดอะไรให้ฟังก็ลูกหลานก็จะได้อ่านจะได้รู้เส้นสายของบรรพบุรุษว่าเกิดมาจากอะไรมาจากใครแล้วก็ลำต้นมันแตกกิ่งแตกก้านออกไปอย่างไรเป็นกี่สกุลกี่กล่าวกี่กอบางสกุลใหญ่แตกออกไปมากมายเช่นราชวงศ์จักรีแตกออกเป็นสกุลเล็กสกุลน้อยเติมท้ายด้วยนักอยุธยานี่ก็มีมากมายแตกออกไปบางสายก็แตกเป็นหลายสกุลออกไปพัวพันกับสกุลนั่นสกุลนี้มีความสำคัญผ่าสัมพันธ์กันมากมายถ้าได้รู้จักกันไว้มันก็เป็นเรื่องดีจะได้พึ่งพาอาศัยกันในเมื่อคราวถึงคราวจำเป็นแล้วเป็นเครื่องผูกไมตรีจิตไว้คนเราในสังคมปัจจุบันนี่มันต้องมีพรรคมีพวกนะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่สกุลเดียวก็ไม่ได้ต้องมีพรรคมีพวกพรรคพวกจะได้ร่วมกันทำอะไรโดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยมันก็ต้องหาพรรคหัวพวกเหมือนกันไม่มีพวกแล้วใครจะเป็นหัวคะแนนให้แล้วใครจะลงคะแนนให้ใครจะเป็นกองเชียร์ให้แล้วอยู่โดดเดียวมันก็เป็นผู้แทนไม่ได้เป็นผู้แทนได้ก็ต้องมีพวกเยอะๆอันนี้ตระกูลของใครก็มีที่ไหนก็ต้องไปเที่ยวสืบสาวโอ้พัวพันตรงนั้นตรงนี้เขียนเป็นแผนชาติไปให้เขาดูอันนี้มาอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณกับผมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะความสนิทสนมมันก็เกิดขึ้นเรียกว่าเลือดสีเดียวกันเลือดสายเดียวกันความสัมพันธ์ทางจิตใจก็เกิดมีอะไรก็ได้ช่วยเหลือที่จะจุนแก่กันและกันอย่างนี้เรียกว่าหาพรรคหาพวกเจ้านายขุนนางในสมัยก่อนนี้ท่านมีครอบครัวใหญ่คือท่านมีแม่บ้านหลายคนน่ะการมีแม่บ้านหลายคนของเจ้านายก็ดีขุนนางก็ดีในสมัยก่อนนี้ไม่มีปัญหาอะไรทำไมจึงไม่มีปัญหาเพราะว่าแม่ใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในครอบครัวแม่ใหญ่ควบคุมหมดปัญญาน้อยกี่คนแก่คนก็อยู่ในโอวาทของแม่ใหญ่ระบบเขามีดีอยู่สมัยก่อนนี้คือเขาเคารพเชื่อฟังเจ้าของเดิมไม่ใช่จะมาแย่งเป็นใหญ่ไม่สมัยนี้มันไม่ได้ถ้าใครไปเป็นแล้วก็ต้องแย่งความเป็นใหญ่ต้องปลดคนใหญ่ออกแล้วกูขึ้นไปนั่งเป็นใหญ่แทนมันก็เกิดปัญหานะแล้วก็สอนลูกให้แตกแยกแตกร้าวกันสมัยก่อนมาอย่างนั้นแม่ใหญ่มีอำนาจทุกอย่างแม่น้อยๆทั้งหลายต้องเชื่อฟังแม่ใหญ่ทั้งนั้นอยู่ในโอวาทของแม่ใหญ่แม่ใหญ่ก็ให้ความเป็นธรรมแก่คนเหล่านั้นลูกเต้าของแม่น้อยๆทั้งหลายแม่ใหญ่ก็ดูแลให้การศึกษาคนไหนหัวดีก็ให้ไปเรียนต่อไปเมืองนอกเมืองนาไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะกลัวถือว่าเป็นลูกเจ้าคุณเหมือนกันลูกพ่อเดียวกันแม่ต่างแม่ลูกทุกคนก็รักกันสามัคคีกันถือว่าเป็นลูกพ่อเดียวกันทางแม่ไม่พูดเรื่องพ่อเพราะพ่อเป็นใหญ่ใช่สกุลพ่อไม่ใช่สกุลแม่เขาก็อยู่กันเรียบร้อยไม่มีเรื่องอะไรไม่มีปัญหาอะไรพระราชาหมากษัตริย์ทรงมีพระมเหสีหลายองค์อันนี้มันจำเป็นสำหรับพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเพราะพระเจ้าแผ่นดินท่านเป็นจอมทัพนี่ท่านต้องรบ
ต่อสู้เพื่อป้องกันบ้านเมืองอันนี้ถ้าท่านมีลูกคนเดียวแล้วจะไปสู้กับใครจะมีพรรคมีพวกได้ยังไงคนอื่นจะไว้ใจเหมือนลูกได้อย่างไรแม่ทัพขุนนางทั้งหลายแม่จะจงรักภักดีมันก็ไม่สนิทสนมเหมือนลูกของตัวเพราะงั้นพระเจ้าแผ่นดินต้องสร้างพลเมืองคือลูกมากมากลูกมากมากก็ได้แบ่งอันนี้ไปอยู่ตรงนั้นนั่นไปอยู่ตรงนั้นให้ไปครองนั่นครองนี่แบ่งแบ่งไปอยู่ภาคใต้ไปอยู่ภาคเหนือไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไปเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองแบ่งไปเป็นแม่ทัพบกแม่ทัพเรือแม่ทัพอากาศล้วนแต่ลูกทางนั้นเจ้าแผ่นดินบางจะสั่งอะไร ก็สั่งลูกเลยลูกก็ต้องเชื่อต้องฟังต้องทำตามบ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยไม่ได้เสียหายอะไรและทุกคนก็ทำความดีความงามเพื่อรักษาเกียรติชื่อเสียงของวงไว้ไม่ให้ตกต่ำก็อยู่กันได้ด้วยความสุขความสงบสมัยนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนไหนไปเป็นปัญญาน้อยก็พยายามที่จะดึงสามีไว้ในอำนาจของตัวใช้อุบายร้อยแปดเรียกว่ากลวิธีมีเท่าไหร่คนออกมาใช้หมดกี่ร้อยเล่มเกวียนต้องมาใช้เอาให้อยู่ให้อยู่หมัดเลยยิ่งให้แตกกับครอบครัวใหญ่ยิ่งดีใหญ่ตัวจะได้มีอำนาจจะได้เอาเงินเอาทองมาใช้คนเดียวเรียกว่าอยู่กันด้วยความด้วยกิเลสไม่อยู่กันด้วยธรรมะมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นในครอบครัวทำให้เกิดแตกแยกแตกเล่านี่ระบบมันไม่เหมือนเก่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าการไปเป็นอะไรของใครก็ต้องการเอาปัจจัยเอาอำนาจเอาตำแหน่งมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินต่อไปแต่สมัยก่อนไม่อย่างนั้นเขาทำตามแบบที่เรียกว่าเคารพนับถือกันอย่างแท้จริงชีวิตจึงไม่มีความวุ่นวายเต็มไปด้วยความเรียบร้อยเพราะเขามันอยู่ในคุณธรรมคือความสำนึกว่าอยู่สบายเพราะใครถ้าเรารักคนนั้นต้องไม่ทำคนนั้นให้เดือดร้อนเขาก็อยู่กันได้เพราะมีน้ำใจมีความสำนึกในความกตัญญูกตเวทีต่อกันและกันแม่เล็กๆน้อยๆเขาก็เคารพนับถือกันจึงไม่มีเรื่องแตกแยกแตกร้าวเพราะฐานมันอยู่ที่คุณธรรมข้อนี้ทีนี้สังคมในยุคปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเปลี่ยนไปเรื่อยๆความนึกความคิดอะไรของคนก็เปลี่ยนแปลงไปออกไปนอกลู่นอกทางเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยจะได้นึกไม่ค่อยจะได้คิดชอบทำอะไรตามใจตัวชอบทำอะไรตามใจอยากใจปรารถนาแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นการกระทบกระเทือนต่อใครสร้างความทุกข์ให้แก่ใครเดือดร้อนให้แก่ใครก็ไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องอย่างนั้นเอาประโยชน์ตนเป็นใหญ่ไม่คิดถึงประโยชน์และความสุขของคนอื่นแม่กับผู้ที่มีบุญคุณแก่ตนเช่นกับพ่อแม่ลูกบางทีก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เคารพพ่อแม่ทำอะไรตามใจตัวเอาระบบตะวันตกมาใช้เพราะประเทศตะวันตกนี่เขาไม่มีการสอนในเรื่องเกี่ยวกับกตัญญูกตเวทีวัฒนธรรมมันคนละแบบพ่อแม่พอลูกเติบโตแล้วก็ไปตามเรื่องของเขาพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงเขาให้การศึกษาแก่เขาพอเขาจบชั้นการศึกษาพอจะทำงานได้เขาก็ไปแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะเหลียวกลับหลังไปเรื่อยไปปีหนึ่งอาจจะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่สักครั้งหนึ่งเอาดอกกุหลาบมาให้สักช่อหนึ่งแล้วก็คุยกัน 2-3 คำแล้วเขาก็ไปทำหน้าที่ของเขาต่อไปคนแก่ๆเมืองนอกจึงอยู่ด้วยความเศร้าโศกเสียใจมีอารมณ์เป็นทุกข์เพราะไม่มีใครเหลียวแลซึ่งเขาเรียกว่าเปล่าเปลี่ยวเหงาหงอยจึงต้องมีสภาพถ้ามีบ้านคนแก่มีสถานสงเคราะห์คนแก่เกิดมากไอ้สถานสงเคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับผู้ชราเนี่ยมันเกิดจากขาดความกตัญญูนี่เองโลกมันขาดความกตัญญูกตเวทีคนแก่ก็ได้รับความลำบากรัฐต้องเข้าไปอุ้มชูคนแก่ต้องมีปีคนแก่เขาไม่เรียกคนแก่ปีสูงอายุปีคนสูงอายุแล้วก็ต้องมีชมรมคนสูงอายุเพื่อให้ได้มาหายใจอยู่บ้านมันหายใจไม่ค่อยออกมันแน่นหน้าอกเลยมานั่งหายใจกันที่นั่นที่นี่ที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็มีชมรมคนแก่ทั่วประเทศ
ให้มาได้หายใจกันที่โรงพยาบาลสูงมีการสัมมนากัน 2-3 วันจะจบแล้วมั้งตอนนี้คงจะกลับบ้านกันแล้วนะมีคนแก่บางคนก็พ้นมาที่นี่บอกว่ามาประชุมเรื่องคนแก่เขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อช่วยให้คนแก่สบายใจเหตุมันเกิดที่ตะวันตกไม่ใช่ของตะวันออกคนแก่ด้านตะวันออกนี่ยังไม่ถึงอย่างนั้นแต่ก็เริ่มมีบ้างเพราะลูกเต่าเขาอยากอยู่อย่างอิสระลูกชายแต่งงานอยากจะอยู่อย่างอิสระลูกสาวแต่งงานก็อยากจะอยู่อิสระเอาแบบตะวันตกเรียกว่าชีวิตส่วนตัวเขามีบ้านเป็นของเขาก็อยู่กันตามลำพังคนแก่จะมายุ่งกับฉันอันนั้นมันระบบตะวันตกเขาอันนี้ระบบนี้มันก็ไหลเข้ามาเมืองไทยเหมือนกันเวลานี้ลูกเต้าเหล่าหลานก็อยากแค่อยู่โดดเดียวแต่งงานแล้วอยากจะไปซื้อเท่าเฮ้าอยู่ซื้อบ้านจัดสรรอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายอย่ามายุ่งเขาอยากจะอยู่ตามเรื่องของเขาเป็นชีวิตสมัยใหม่เป็นชีวิตที่ห่างเหินออกไปจากครอบครัวไปอยู่โดดเดี่ยวมองอีกทีหนึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าใดในรูปอย่างนั้นคนสมัยก่อนครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวใหญ่นี่หรือว่าบริเวณบ้านใหญ่เขาก็ไม่ให้ไปไหนถึงแม้จะอยู่แยกเรือนก็ต้องอยู่ในบ้านในบริเวณนั้นสร้างบ้านให้อยู่มีเรือนหออยู่ในบ้านนั้นคือจะได้มีความสัมพันธ์ทางจิตใจพ่อแม่ก็จะได้เห็นหน้าลูกลูกก็จะได้เห็นหน้าพ่อแม่เวลารับทานอาหารก็มารับร่วมกันจะได้คุยกันได้ปรึกษาหารือกันจะไม่ได้เหงาไม่ได้เปล่าเปลี่ยวเกินไประบบของคนโบราณเขาก็ดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ระบบโดดเดี่ยวไปอยู่ครอบครัวเดียวไม่ยุ่งกับใครอ้าวเวลามีปัญหาจะไปไหนจะไปพึ่งใครมันก็ไม่พ้นพ่อแม่นะพอมีทุกข์ขึ้นกับมากราบมือกราบตีนนะต้องคุณแม่ต้องช่วยหนูคราวนี้ถ้าไม่ช่วยหนูก็จะแย่แล้วนะแอบเวลาสบายก็ไม่ค่อยมาแล้วทุกร้อนแล้วก็มาหาแม่นะก็เรียกว่าพอเจ็บท้องคล่องใจก็มาหาแล้วแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็เฉยไม่สนใจถ้าสะดวกสบายก็ไม่มาพอมาแม่ก็รู้ว่าคงจะมีเรื่องอีกแล้วมาจึงมาเป็นอย่างนั้นไอ้นี่สังคมมันเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ทางจิตใจมันน้อยลงไปแล้วมีลูกมีหลานมีลูกก็ไม่ให้คนแก่เลี้ยงเขากลัวว่าคุณย่าคุณยายจะทำเด็กเขาเสียเขาไม่อยากให้เลี้ยงความสัมพันธ์ระหว่างหลานกับยายหลานกับย่ากับปู่กับตามันก็ลดน้อยลงไปเพราะไม่ได้ผูกพันกันทางจิตใจแต่ถ้าให้ย่ายายเลี้ยงย่ายายเลี้ยงเด็กมันก็มีความสัมพันธ์กับคนแก่ความสัมพันธ์ในการเป็นอยู่นี่มันต่อกันนานจะเติบจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์กับผู้นั่นกับผู้นี้ใครที่เลี้ยงเขามาก็มีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจมีความสุขในชีวิตประจำวันเมื่อวานซืนนี่ไปเผาศพที่วัดโสมหม่อมอภินพรญาญาเจ้าเพชรราชเป็นคุณอาของวิกจิ๋วคือท่านปู่พลเอกชวลิตยงใจยุทธคือว่าท่านผู้นี้ดูแลพลเอกชวลิตมาตั้งแต่เด็กๆช่วยเหลือมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็มีความสำคัญเหมือนกับว่าเป็นแม่ของท่านนายพลชวลิตก็ว่าได้เวลาใดมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็มานอนเอาหัวหนุนตักคุณอาเลยแล้วก็คุณอาก็ชวนพูดชวนคุยให้เกิดความร่าเริงเบิกบานแจ่มใสหรือเวลาไหนนึกสนุกก็มาวันนี้จะมากินกับข้าวฝีมือคุณอาสักหน่อยคุณอาก็ต้องทำกับข้าวที่เคยให้กินเมื่อสมัยก่อนเอามาเลี้ยงดูกันมันเป็นความสุขในชีวิตของคนรุ่นหนึ่งกับคนอีกรุ่นหนึ่งเพราะมีความสัมพันธ์กันถ้าเรามีความสัมพันธ์กับคนใดเราไปกินข้าวที่นั่นเราสบายใจมีเรื่องอะไรก็ไปแก้ปัญหาชีวิตกับท่านผู้นั้นเราก็สบายใจนี่มันสัมพันธ์กันแต่ถ้าว่าเหินห่างกันมันจะเกิดอะไรเวลาเป็นทุกคนนั่งกุ้มใจคนเดียวไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครไม่หาไปคนนั้นก็ไม่รู้กับกันไม่คุ้นเคยกันปิดบ้านอยู่ปิดรั้วแข็งแรงไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งอยู่กันสองคนผัวเมียมีลูกก็อยู่กันอย่างโดดเดี่ยวไม่รู้จักใครชีวิตอย่างนั้นมันเป็นชีวิตที่กักตัวเองไว้ในวงจำกัดมากเกินไปสู้ระบบไทยสมัยก่อนไม่ได้ที่เขาอยู่รวมกัน
ในที่เดียวกันดูแลกันทั่วถึงไว้ใจกัน

ด้วยกันเรียกว่าพ่อบ้านคือว่านายพลเจ้าของบ้านเป็นผู้จ่ายเรื่องค่าอาหารการกินอยู่ยังเลี้ยงดูก็อยู่กันอย่างนั้นเขาก็มีความสุขมีความสบายและเด็กๆมันก็คลุกคลีกันไปมีความรักใคร่เอ็นดูกันเมื่อเติบโตขึ้นมันก็ช่วยเหลือกันเพราะเมื่อเด็กเคยกินข้าวจานเดียวกันกินแกงด้วยกันมีอะไรกินด้วยกันความสัมพันธ์มันเกิดมากอันนี้ระบบเก่าเขาก็ดีอยู่แล้วแหละตอนนี้เรามันมาเปลี่ยนระบบใหม่ระบบอยู่โดดเดี่ยวเมื่อแต่งงานแล้วหนูไม่อยากอยู่บ้านนี้หนูอยากจะไปอยู่ตามลำพังหนูจะอยู่กับสามีเป็นครอบครัวหนึ่งต่างหากเนี่ยก็ในแง่เขาว่าจะช่วยตัวเองจะพึ่งตัวเองแต่มันก็ยืนไม่ค่อยได้ขามันอ่อนเวลาปอดสูนแล้วก็แม่ช่วยหนูด้วยมันต้องเรียกแม่ให้ช่วยทุกทีไม่เรียกแม่ก็เรียกยายไม่เรียกยายก็เรียกคุณย่านะถ้าใครพอพึ่งได้ก็ต้องคลานเข้าไปหามันก็หนีไม่พ้นนั่นแหละแล้วจะไปทำไมเราอยู่ด้วยกันดีกว่าจะได้พบหน้าขาดตากันเย็นก็จะได้มาเจอกันเช้าก็จะได้มาเจอกันคนอยู่ด้วยกันเช่นว่าเป็นลูกเช้าไปกราบคุณแม่ลาไปทำงานเย็นกลับมาก็เข้าไปรายงานเล่าเรื่องอะไรในให้ฟังว่าสังคมในวันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องการบ้านการเมืองการสังคมเอามาเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็จะได้สบายใจเสด็จในกรมพญาดำรงนั้นท่านกราบคุณแม่ทุกวันพอจะไปทำงานก็ไปกราบบนตักนะกราบเหมือนกับลูกน้อยกราบแม่กราบแล้วลูกจะไปปฏิบัติงานคุณแม่มีอะไรให้ลูกรับใช้บ้างแม่ก็ไม่มีอะไรก็บอกว่าแม่ไม่มีอะไรขอให้ลูกไปทำงานด้วยความสบายใจให้ศีลให้พรเลิกงานกลับมาถึงก่อนอะไรหมดต้องไปกราบคุณแม่เป็นไงคุณแม่สบายดีไหมวันนี้มีอะไรเป็นปัญหาบ้างรับทานอาหารเป็นยังไงแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าในหลวงรับสั่งเรื่องอะไรประชุมกันเรื่องอะไรบ้านเมืองเป็นอย่างไรเล่าให้คุณแม่ฟังแม่กับลูกนั่งคุยกันด้วยอารมณ์สดชื่นอยู่กันด้วยความสุขความสบายท่านเคารพหมอมารดาของท่านมากรักใคร่เคารพนับถือมากชีวิตท่านก็เจริญเป็นคนเก่งคนหนึ่งของเมืองไทยฐานมันอยู่ที่ตรงนั้นตรงที่รักพ่อรักแม่นี่เองไอ้คนเราถ้าไม่รักพ่อแม่จะไปรักใครรักเพื่อนใครจะไว้ใจถ้าเราไม่รักแม่รักพ่อเราไปรักใครก็เขาก็มองดูไอ้นี่ก็พ่อแม่มันก็ไม่เคารพไม่นับถือพ่อแม่เรานี่มันเป็นคนอื่นเนี่ยมันจะนับถือเราขนาดไหนจะรักเราขนาดไหนเขาไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจในจิตใจส่วนลึกของคนคนนั้นแต่ถ้าคนใดรักพ่อรักแม่เคารพพ่อแม่เขาก็รักมากขึ้นเขาเห็นว่าโอ้คนนี้เป็นคนดีความเป็นคนดีนั่นมันอยู่ที่คุณทำข้อนี้ความกตัญญูกตเวทีพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเราจะดูคนนะไม่ต้องไปดูที่แหวนที่สวมนิ้วสายสร้อยห้อยคอรถยนต์นั่งหรืออะไรอย่างนั้นนะมันของเปลือกทั้งนั้นอย่าไปดูเลยดูมันก็ไม่แท้หรอกแต่ว่าดูว่าเขามีคุณธรรมคือความกตัญญูขนาดไหนเขาปฏิบัติต่อพ่อแม่เขาอย่างไรต่อปู่ตาย่ายายต่อเครือญาติของเขาอย่างไรถ้าเราได้พบใครว่าอู้เป็นคนที่เคารพหนักแน่นในพ่อแม่ปู่ตาย่ายายแล้วเอามาใช้ได้คนนั้นเอามาทำงานในบริษัทได้เพราะคนที่มีคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีนี้จะไม่ประทุษร้ายใครเพราะเขาคิดว่าโอ้คนนี้มีบุญคุณกับเขาบริษัทนี้มีบุญคุณกับเขาโรงงานนี้มีบุญคุณกับเขาจะไม่ประทุษร้ายต่อที่ทำงานต่อบริษัทต่อเจ้าของงานเพราะฐานมันอยู่ที่น้ำใจคือความกตัญญูกตเวทีอยู่เป็นพื้นฐานเขาคบใครเขาจะไม่ประทุษร้ายต่อคนนั้นแต่เขาจะรักใคร่นับถือคนนั้นอย่างดีเพราะฐานมันมาอย่างนั้นฐานที่เขารักต่อพ่อแม่ทำดีต่อพ่อแม่ให้เรื่องพ่อแม่นี่ก็อยากจะฝากไว้สักหน่อยว่าท่านเป็นเทพเจ้าของเราเป็นเทพเจ้าแต่เทพเจ้าผู้ให้ชีวิตให้จิตใจให้เลือดให้เนื้อให้อะไรอะไรทุกอย่างแก่เรา

เราได้มีชีวิตปลอดโปร่งโล่งมานี่เพราะอะไรก็เพราะว่าเจ้าพระคุณพระสององค์นั่นแหละคือพระพ่อพระแม่เนี่ยพระพ่อแม่นี่เป็นพระในบ้านเป็นพระในเรือนเป็นพระที่อยู่ใกล้เราเป็นเทวดาที่อยู่ประจำบ้านประจำเรือนเราไม่ต้องไปไหว้เทวดาที่ไหนไม่ต้องไปไหว้อะไรที่ไหนไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ก็พอแล้วเคารพพ่อแม่นับถือพ่อแม่มันก็หนักแน่นพอแล้วไปไหว้สิ่งอื่นแต่ไม่ไหว้พ่อแม่ไปรักคนอื่นแต่ไม่รักพ่อแม่เหมือนผู้ชายบางคนพอแต่งงานแล้วลืมแม่เลยหลงเมียไม่เรื่องอะไรหลงเมียลืมแม่หลงตนลืมแก่เขาว่างั้นหลงตนลืมตายหลงกายลืมแก่พอหลงเมียลืมพ่อลืมแม่ไปหมดเมียกระซิบเมียกระซิบก้างหูแล้วมันดังรู้ว่ากูมีติดผลเหลือเกินแม่เรียกกี่คำไม่ได้ยินแล้วไอ้หนูลืมแม่ไปเสียแล้วไปหลงแม่เมียใหม่เมียไอ้นี่มันก็เสียหายเราจะต้องเทิดทูนไว้คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายหญิงก็ตามฝ่ายชายก็ตามถ้าเราเทิดทูนคุณแม่เราจะได้รับเกียรติเทิดทูนคุณพ่อคุณแม่เราจะได้รับเกียรติคนอื่นเขาให้เกียรติเราให้เกียรติว่าเรานี่เป็นคนดีบูชาพ่อแม่แต่ถ้าเราไม่บูชาพ่อแม่ไม่เคารพพ่อแม่หาเรื่องให้พ่อแม่ร้อนรกร้อนใจทำให้ท่านต้องเป็นทุกข์ต้องเป็นคนนอนไม่หลับเพราะว่าลูกทำให้เกิดโรคประสาทบ่อยๆเป็นบาปหนักเป็นบาปหนาที่เกิดขึ้นแก่ลูกผู้นั้นแต่ลูกไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องอย่างนี้แม่จะเรียนหนังสือในโรงเรียนจะเรียนเก่งขนาดไหนก็ไม่ได้สอนไม่ได้ย้ำให้รู้ว่าเรานี่ใครเกิดมาใครให้การศึกษาใครช่วยเหลือใครอุปถัมภ์ค้ำชูให้มีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายเขาไม่ได้สอนกันไม่ได้ฝึกกันในเรื่องอย่างนี้มันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสำนึกในเรื่องนี้สำนึกถึงคุณท่านแม้ถ้าท่านมีชีวิตอยู่เราก็เอาใจใส่ดูแลให้ท่านมีความสุขความสบายตามสมควรแก่ฐานะเรื่องอาหารการกินที่พักผ่อนหลับนอนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต้องคอยดูแลเอาไปซักไปพอกทำความสะอาดที่หลับที่นอนอาบน้ำร่างกายของท่านท่านอยากจะทานอะไรจัดแจงหาให้ให้ท่านได้รับความสะดวกสบายคนจีนก็มีนิทานเกี่ยวกับความกตัญญูหลายเรื่องมีถึง25เรื่องเรื่องดีๆทั้งนั้นเช่นว่าคุณแม่ป่วยแล้วก็เกิดการอยากกินแกงหน่อไผ่หน่อไม้แล้วดูนั่นมันไม่มีหน่อไม้หน้าร้อนหน่อไม้มันไม่อกแต่พอรู้ความต้องการของคุณแม่ว่าอยากจะกินหน่อไผ่เขาต้องไปในป่าทุกวันเลยไปเที่ยวพูดบ่นที่รีพิไรวันป่าไผ่เอ้ยช่วยออกหน่อมาสักหน่อยเถอะคุณแม่ฉันไม่สบายอยากกินแกงหน่อไผ่เที่ยวเดินหาทุกวันทุกวันมันก็เจอหน่อออกมายังหล่อมานิดเดียวขุดเลยขุดลึกลงไปในดินได้ดอกไม้มาตึงหั่นให้ละเอียดเอาไปต้มแกงจืดนะให้คุณแม่รับทานคุณแม่ได้รับทานรู้สึกว่ารับทานได้อร่อยแล้วก็อาการไข้ก็ค่อยจางหายไปดีขึ้นคนป่วยนานๆถ้าอยากกินอะไรอย่านึกว่าเป็นของแสลงนะร่างกายมันต้องการแล้วร่างกายต้องการต้องการสิ่งนั่นสิ่งนี้เพื่อมาชดเชยส่วนที่สูญเสียไปเนี่ยเอาไปหาให้ท่านรับทานเถอะจะดีขึ้นทันทีร่างกายจะดีขึ้นหลวงลุงอาบมาในสมัยหนึ่งท่านป่วยมากป่วยเจียนตายเลยแล้วก็พออยู่ต่อมาท่านพูดว่าแม่อยากจะกินแตงโมหุ้ยหน้านั่นแตงโมที่ไหนมันมีมันไม่มีหน้าแตงโมไม่มีแต่ว่าน้องเขยของท่านนะเคารพนับถือท่านมากไปเที่ยวไปจังหวัดตรังไปภูเก็ตไปตระเวนไปได้มาผลหนึ่งได้แตงมาผลหนึ่งมันยังไม่สุกดีในรายแตงเอามาถึงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แช่น้ำแข็งเอาไปถวายท่านฉันหมดเลยฉันหมดทั้งผลฉันหมดเลยแล้วหลังจากฉันแตงโมแล้วหายวันหายคืนขึ้นมาทีเดียวร่างกายแข็งแรงรับทานอาหารได้อันนี้เป็นตัวอย่างเอามาเล่าให้ฟังว่าคนป่วยนี่ถ้าอยากอะไรแสดงว่าเริ่มจะดีแล้วต้องหามาให้ท่านรับทานเถอะแปลว่าร่างกายกำลังต้องการสิ่งนั้นอยากกินอะไรให้กินไปเถอะไม่แสลงนะไม่เป็นไรละให้กินได้แล้วก็ดีขึ้นนะไอ้เจ้าลูกชายคนนั้นพอรู้ว่าแม่ต้องการก็ไปหาทุกวันทุกวัน
จนได้เอามาต้มให้คุณแม่กินเขารักแม่ของเขาเหลือเกินแต่ถ้าเป็นคนปัจจุบันแม่เที่ยวอยากโอ้ยแม่นี่อยากไม่เข้าเรื่องหน้านี่มันหน้าแรงไอ้หน่อภัยไหนมันจะขึ้นนะอยากไอ้ของที่พอจะหากินได้ไม่อยากไปอยากกินของที่หาไม่ได้อ่ะไปดูเอาสิไปดูคุณแม่กับทุกข์หนักลงไปอีกนี่มันเป็นอย่างนั้นน่ะลูกบางคนมันก็อย่างนั้นนะก็ไปดูฮะแต่เด็กคนนั้นเป็นเด็กดีไม่ดูรู้ว่าเป็นความต้องการของคุณแม่เรารักแม่ต้องไปหาให้ได้ก็ไปหามาให้ท่านกินจนได้นี่แหละก็เรียกว่าเป็นคนที่ใจดีใจงามรู้ความต้องการของคุณแม่ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยลูกที่ดีนั่นต้องคอยสังเกตคนแก่เลยคือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายก็ตามเราต้องคอยดูท่านว่าท่านต้องการอะไรถ้ามีความประสงค์ในเรื่องอะไรก็รีบไปจัดให้ท่านทำให้ท่านมีคุณยายคนหนึ่งที่สงขลาท่านก็คนใจบุญสร้างกุฏิไว้ที่วัดอุทัยเอามาก็ไปอยู่ที่กุฏินั้นไปอยู่วัดนั้นไม่มีคนไปอยู่หนังสือสักเล่มก็ไม่มีอ่านไปอยู่มันช่างหงอยเหงาเหลือเกินในวัดนั้นคนมาวัดก็ไม่มีมันเดินพ้นไปวัดอื่นหมดเลยเพราะว่าหลวงพ่อนั่นก็แก่เต็มทีแล้วมีแต่พระหลวงตาเอามานี่ไปหนุ่มอยู่องค์เดียวในวัดนั้นแต่ว่าคุณยายนี่แกมาที่กุฏิเสมอมากวาดกุฏิมาถึงก็ให้คนใช้กวาดตรงนั้นกวาดตรงนี้พระที่อยู่ก็ไม่กวาดต้องคุณยายต้องมากวาดเลยบอกเฮ้นี่เราอยู่กันยังไงให้เจ้าของมากวาดกุฏิทีนี้ต้องกวาดทุกคนทำความสะอาดบริเวณให้สะอาดพอดีขึ้นยายมาก็บอกท่านอะไรมาอยู่ในกุฏิสะอาดดีก็เลยได้พบได้คุยกันท่านทำอย่างนั้นแล้วท่านมีที่บรรจุอัฐิอยู่แห่งท่านมาแล้วต้องไปจุดธูปจุดเทียนบูชาทุกทีถามว่ากระดูกคุณแม่หรือคุณย่าหรือคุณยายของโยมไม่ใช่กระดูกลูกสาวฮะทำไมคุณยายต้องมาไหว้ลูกสาวโอ้นี่เขาเป็นลูกแต่เขาดีเหลือเกินเขารู้จักเอาใจดิฉันจะต้องการให้เขาจัดให้เรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างว่าปีนี้แม่อยากจะไปทอดกฐินเข้าไปจัดเลยไปจองวัดให้จะหาเครื่องกฐินผ้าไตรจีวรเครื่องใช้นัดวันเสร็จแล้วมาบอกคุณแม่ว่าวันนั้นแม่ไปทอดกฐินนะเครื่องใช้ไม่สอยลูกจัดหาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แกก็ไปแต่ไปถวายกฐินแล้วต่อมาลูกคนนั้นหรือว่ารู้ว่าคุณแม่อยากจะกินอะไรเขาต้องไปหาหมาเอามาเลี้ยงมาดูอย่างดีเป็นลูกสาวที่รักแม่มากต่อมาก็ตายไปก็คุณยายนี่เผาศพเสร็จแล้วเอากระดูกไปบรรจุเจดีย์สร้างเป็นพิเศษแล้วไหว้ถ้าแกไปวัดก็ต้องไปจุดธูปจุดเทียนไปเยี่ยมไปเยียนแล้วแกบอกว่าเขาเป็นลูกก็จริงแต่เขารู้จักบุญคุณของแม่อันนี้ลูกอีกคนหนึ่งที่ยังอยู่เป็นผู้ชายนั่นไม่ได้ถ้าคุณแม่มาวัดมานั่งคุมแกกลัวยายจะบริจาคเงินบำรุงวัดบำรุงวานั่งคุณไอ้หน้ากลับบ้านไหนกลับบ้านไหนแล้วลูกเล่าลูกรีจะให้แม่กลับบ้านเนี่ยนั่งคุยไม่นานเรียกรถมาเสร็จสามล้อนะแม่หน้าเรียกหน้าไปเรียกแม่หน้ากลับบ้านได้แล้วหน้าก็คุณยายก็อึดอัดนะเขารบกวนต้องกลับแต่นี่บางทีมาบอกวันนี้ไอ้คงมันไม่รู้ลูกก็เรียกไอ้คงมันไม่รู้ว่ายายมาวัดวันนี้ได้นั่งคุยนานหน่อยนะแต่ไอ้คงมาเลยไม่ได้รบกวนมาจะให้ไปท่าเดียวแล้วก็ไม่ช่วยเหลืออะไรยายจะไปไหนไม่สนใจแกคิดแต่จะเอาตังค์ท่าเดียวเอาเงินจากยายท่าเดียวเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็เลยเกิดการเปรียบเทียบระหว่างลูกสาวกับลูกชายมันแตกต่างกันความรักมันก็ลำเอียงไปทางลูกที่รู้จักเอาใจแม่เคารพแม่คนเป็นลูกมันก็ต่างนั้นเราคือว่าคนแก่นี่ชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตัวแม่เห็นลูกเป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อมแม่สบายใจถ้าเห็นลูกดุร้ายทารุณทำให้แม่เดือดแม่ร้อนใจแม่ก็ไม่สบายใจคิดในใจว่าเอนี่ยักษ์มันมาเกิดมันจึงทำท่าอย่างนี้กับแม่นะมันไม่ถูกต้องนะเราทำไม่ถูกถ้าทำอย่างนั้นจึงต้องเคารพสักการะบูชาท่านคอยเอาอกเอาใจให้ความสบายแก่ท่านท่านก็จะได้อายุมั่นฝันยืนอยู่เป็นร่มโพร่มใสของเราต่อไปเรื่องนี้มันก็สำคัญ
กตัญญูนี่มันเป็นฐานใหญ่ที่จะเกิดอะไรขึ้นในโลกเราจะไปรักสิ่งจะรักต้นไม้รักธรรมชาติรักแม่น้ำลำคลองรักประเทศชาติบ้านเมืองมันต้องตั้งต้นตรงนี้ก่อนนะถ้าตรงนี้ดีแล้วอะไรก็ดีหมดแต่ถ้าฐานคือความกตัญญูกตเวทีไม่มีในจิตใจแล้วไม่มีหวังจะไปไม่รอดจะไม่ก้าวหน้าเคยสังเกตมาหลายๆแล้วเด็กที่ไม่รักพ่อรักแม่ทำร้ายพ่อแม่ด้วยวิธีใดก็ตามชีวิตไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ก้าวหน้าแม้จะมีความรู้มีความสามารถแต่ว่าไอ้เวรกรรมที่ทำกับพ่อแม่มันส่งผลให้ทำให้ตกต่ำได้เหมือนกันอันนี้สำคัญเราคุยให้ลูกหลานฟังเสียบ้างเทปนี้เอาไปเปิดให้ลูกหลานฟังบ่อยๆเด็กมันก็จะได้คิดได้นึกในเรื่องคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือผ่อนคลายลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ทั้งเนื้อทั้งตัวนี้ให้ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ผ่อนให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้หมดเลยเพราะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่ในสังสารวัฏเราเวียนว่ายตายเกิดกำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมันก็เจอแต่สิ่งเหล่านี้แหละเจอคนเจอสัตว์เจอสิ่งของเจอธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนก็เป็นปกติอย่างนี้บางครั้งเราก็อยู่ในฐานะที่สูงส่งบางครั้งเราก็อยู่ในฐานะที่ตกต่ำลงมาชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเราก็เป็นกันมาหมดแล้วในแต่ละชาติซึ่งขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตว่าเราประมาทในการดำเนินชีวิตหรือเราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตถ้าเราประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สั่งสมบุญกุศลสั่งสมแต่บาปกุศลไม่ทำทานมีความตระหนี่หวงแหนทรัพย์ไม่ทำด้วยตนเองแล้วก็ห้ามคนอื่นก็ทำด้วยภพชาติต่อไปชีวิตก็ตกต่ำเป็นคนยากเข็นลำเค็นในบางชาติเราเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดีขึ้นไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตสั่งสมทานศีลภาวนาบุญญากริยาวัตถุสิบประการไม่ว่าจะในเนื้อนาบุญหรือสงเคราะห์โลกก็ตามพบชาติต่อไปบุญนี้ก็ส่งผลในชีวิตเราสูงส่งเป็นอยู่อย่างนี้แหละในสังสารวัฏไม่มีอะไรใหม่เราอาจจะเปลี่ยนหน้าตาใหม่แตกต่างกันไปตามวิบากที่เราได้กระทำเอาไว้เกิดพบโน้นชาตินั้นชาตินี้มีบิดามารดาใหม่มีครอบครัวใหม่ตระกูลใหม่อาจจะแตกต่างกันในเรื่องนั้นมีสภาษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันแต่ว่าสูงส่งหรือตกต่ำนั้นไม่ได้แตกต่างกันไม่มีที่ใดที่เราไม่เคยไปเกิดเลยชีวิตก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปผูกพันกันมากนักจนกระทั่งเกิดความทุกข์ใจให้หัดพิจารณาอะไรไปตามความเป็นจริง
ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความจริงชีวิตแล้วก็หัดปลดปล่อยวางกันไปใจเราก็จะได้สบายเป็นใจที่เหมาะสมที่เราจะได้น้อมนำมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นต้นทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจะไปสู่อายตนะนิพพานหลุดพ้นจากทุกข์ได้ดับทุกข์ได้นี่ต้องมันพิจารณาอย่างนี้สอนตัวเราเองสั่งสอนดูแล้วความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นไม่ต้องไปดูใครดูตัวของเราเองถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราจากเด็กมาเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเข้าวัยกลางคนกระทั่งเป็นผู้เฒ่าวัยชราเนี่ยมันก็แปรไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆแต่สักวันหนึ่งเราก็ต้องไปสู่จุดสลายแตกกายทำลายขันธ์กันไปให้มันนึกคิดพิจารณาอย่างเนี้ยอย่างน้อยวันละนาทีสองนาทีวันละห้านาทีใจเราก็จะได้ไม่ไปผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของมากเกินไปเวลาทุกข์เกิดขึ้นมันก็จะดับได้เร็วแล้วก็ใจจะตั้งมั่นได้เร็วเพราะว่าไม่ได้ผูกพันอะไรเลยในชีวิตในมนุษย์ก็มาเกิดเดี๋ยวเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงบางครั้งอกุศลก็สิงจิตกลายเป็นศัตรูกันซะอีกโผกเวงกันไปแล้วแถมไม่รู้ด้วยว่าผลที่เกิดนี้มันมาจากเหตุที่เราประกอบอะไรประกอบกันมาอย่างไรไม่รู้เรื่องเหตุเรื่องผลของชีวิตชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นึกอย่างนี้บ่อยๆใจจะได้สบายเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างเป็นไปธรรมชาติเป็นไปโดยอัตโนมัติถ้านึกคิดอย่างนี้ได้ใจมันก็จะโคลมได้ง่ายมันจะน้อมกลับเข้ามาในตัวเราได้ง่ายเนี่ยแม้กายเราก็อาศัยได้ชั่วคราวอาศัยมาสร้างบารมีนั่นคือวัตถุประสงค์หลักแต่เราอยู่ตามลำพังคนเดียวในโลกได้ยากเมื่อเราตั้งเกี่ยวข้องกับคนอื่นมันก็ต้องมีความผูกพันในระดับหนึ่งแต่จะถึงกับเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมคิดอย่างนี้ทุกวันใจจะได้ใสๆแล้วก็สอนตัวเองว่าเมื่อเรามาเกิดสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีกันให้เต็มที่เกิดมาที่จะเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะต้องเรียนรู้แต่เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจะแจ่มแจ้งหรือแจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดได้ตัวของเราจะต้องมีธรรมจักขุมีดวงตาที่เห็นไปได้รอบตัวที่เห็นแจ้งทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตไม่มีอะไรกำบังได้มีญาณทัศนะเป็นเครื่องรู้เห็นแจ้งถึงไหนก็รู้แจ้งถึงนั้นสิ่งทั้งหมดมีรวมอยู่ในธรรมกายซึ่งสถิตอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเองนี่แหละจะเข้าถึงได้ก็ได้การหยุดนิ่งหยุดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตที่มนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกไม่รู้เลยเพราะความไม่รู้จึงไปแสวงหาสิ่งอื่นไปหาแก่นของชีวิตในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารได้จับหลักอย่างนี้ได้เราจะขยันนั่งสมาธิจะมีฉันทะ
มีความสมัครใจที่จะปฏิบัติธรรมพอมีฉันทาวิริยะมันก็จะมาเองคือการที่เราจะประกอบความเพียรขยันไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคก็จะเกิดขึ้นและใจเราก็จะผูกพันจดจ่ออยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจันวันนี้คลอเคลียกันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ว่าจะหลับตื่นหลับฝันก็จะอยู่ตรงนั้นนั่งนอนยืนเดินก็จะอยู่ตรงนั้นมันก็จะเป็นอัตโนมัติแล้วก็การปรับใจของเราก็จะเกิดขึ้นจากความสังเกตว่าบางวันทำไมเรานั่งได้ดีบางวันดีมากบางวันดีปานกลางบางวันดีน้อยหรือบางวันไม่ค่อยจะดีมันก็จะสังเกตแล้วก็จะเกิดการปรับใจให้เข้าสู่หลักวิชาที่สมบูรณ์เราบางครั้งเราฟังหลักวิชาผ่านๆหูเนื่องจากมันเป็นถ้อยคำสามัญซึ่งใครๆก็พูดได้มีดาดเดินอยู่ในท้องตลาดเราก็นึกว่าคำนั้นมันก็ไม่ได้มีความสำคัญอย่างไรฟังผ่านไปแต่การหมั่นสังเกตจะทำให้เราหวนคืนมาและลึกถึงถ้อยคำนั้นประโยคนั้นเช่นผ่อนคลายทำใจสบายสบายอย่าไปตั้งใจเกินไปให้แค่ใจหยุดนิ่งเบาๆสบายสบายแล้วเราก็จะให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะฝึกฝนเราจะรู้ตัวของเราเองว่าแค่ไหนสบายแค่ไหนที่พอดีถ้าพอดีเนี่ยมันจะพอใจมีความพึงพอใจว่าหลับตาต้องเบาขนาดนี้ทำความรู้สึกที่ศูนย์กลางกายกับตรงขนาดนี้จะวางมือวางเท้าวางตัวแล้วก็ตรงขนาดนี้แม้ไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นทุกข์ใจเห็นความมืดก็ไม่กลุ้มใจและก็ไม่วิตกกังวลว่าเราจะไม่เห็นหรือจะเข้าไม่ถึงอีกทั้งไม่คาดหวังว่าเราจะต้องเอาให้ได้ขาดเข็นหรือแข่งกับตัวเองรวมทั้งกับผู้อื่นเราจะไม่แข่งกับตัวเองจะไม่แข่งกับผู้อื่นแต่จะแข่งกับเวลาจะเป็นคู่แข่งที่แท้จริงการฝึกใจหยุดนิ่งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นการปรับลงให้การหยุดนิ่งได้ถูกต้องสมบูรณ์มันก็ค่อยๆเป็นไปดีขึ้นขึ้นอยู่กับเราเอาใจใส่ขยันแค่ไหนมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเพียรพยายามอย่างนี้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นมันจะมืดตลอดการก็ให้มันรู้ไปเอาความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อเราให้โอกาสตัวเองมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางอย่างถูกหลักวิชาแล้วจากมืดมากมันก็เป็นมืดมั่งจากมืดมั่งมันก็ไม่มืดแล้วมันก็จะค่อยๆสางสางค่อยๆแจ่มแจ้งสว่างขึ้นเหมือนดวงอาทิตย์ตอน6โมงเช้าในฤดูร้อนอะไรต่างๆที่อากาศสดใสอย่างนั้นแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นไปบางครั้งเห็นบางครั้งหายก็ช่างมันใช้2คำมาช่างมันบางครั้งสว่างมากบางครั้งสว่างน้อยก็ช่างมันอีกแล้วก็นิ่งไปหยุดไปฝึกไปอย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เทวดามนุษย์ก็ต้องมีผิดหวังบางสมหวังบางจะเป็นเนรมิตอะไรมันได้ดังใจเนี่ยมันคงได้ยากถ้าเรายอมรับเราเป็นมนุษย์ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเราก็จะไม่คาดหวังเพ
พอไปคาดฝังว่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวใจมันก็จะนิ่งเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งดิ่งไม่มีหยุดยั้งเลยมันก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเดี๋ยวตัวที่ทึบๆมันก็จะโล่งมันก็จะโปร่งมันก็จะเบาสบายตัวก็จะขยายออกไปขยายไปเองแต่แสงสว่างเคยขึ้นมาก็จะไปสงสัยว่าใครจะเอาไฟมาส่องหน้าเราเนี่ยเหมือนอย่างที่หลายๆท่านสงสัยหรือลืมปิดไฟบ้างอะไรต่างใครมันจะมาเอาไฟมาส่องหน้าเราคิดให้เสร็จซะก่อนนั่งแล้วเริ่มปิดไฟหรือเปล่าแล้วก็ดูซะก่อนนั่งเพราะหลายคนก็มาตกมาตายด้วยเรื่องตื่นๆอย่างนี้แหละเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจำไว้คืออะไรจะเกิดขึ้นเราก็หยุดนิ่งเฉยๆไม่ลืมตาไม่ขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรทำใจใสๆหยุดนิ่งเบาๆสบายๆอย่างเดียวเฉยๆนิ่งๆเดี๋ยวเราจะเห็นอานิสงส์ของการหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆว่าสิ่งที่ตอบแทนมากับการทำถูกหลักวิชาให้โอกาสใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างนี้มันคุ้มเกินคุ้มมันมีผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในความสุขกายสุขใจได้เข้าถึงดวงธรรมได้เข้าถึงกายภายในได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้รู้จักว่าอ๋อพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึงที่ระลึกที่แท้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่จะเป็นต้นไม้ศาลพระภูมิจอมปลวกอารามศักดิ์สิทธิ์ผู้วิเศษอะไรต่างๆกันแล้วแต่ไม่ใช่ทั้งสิ้นหรือเทพเจ้าอะไรที่เราสมมุติขึ้นมาไม่ใช่เมื่อเราก็ถึงพระรัตนตรัยนี่เนี่ยใจเราก็จะมีหลักละมีหลักยึดมีความรู้แล้วว่าอ๋อตรงนั้นไม่ใช่ที่พึ่งตรงนี้คือที่พึ่งที่แท้จริงตรงนั้นไม่ใช่ที่ระลึกจะไปนึกถึงตลอดเวลาไม่ใช่แต่ตรงนี้ควรระลึกนึกถึงตลอดเวลาเพราะว่าเป็นที่พึ่งพึ่งพิงพึ่งพาเข้าถึงแล้วก็อบอุ่นใจในพระแก้วใสที่อยู่ภายในตัวเป็นพระเป็นที่มีชีวิตมีจิตใจที่สูงส่งสะอาดบริสุทธิ์เมื่อเรากับท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ความลี้ลับของชีวิตมันก็จะถูกเปิดเผยออกมาเราก็จะมีอุปกรณ์ในการศึกษาวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชา3วิชา8หรือวิชาวิเศษปัญญา6อติสัมปิทาญาณ4วิโมกข์8จรณะ15อะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อเราได้เข้าถึงธรรมกายนี่จะเป็นเรื่องที่สำคัญในเดียวแล้วก็สิ่งที่จะตั้งจำเอาไว้สำหรับผู้ที่เข้าถึงใหม่ๆอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นเนื่องจากเรายังไม่ชนะกิเลสอาสวะยังไม่ชนะพยามารถ้าหากเราทอดทิ้งตัวละปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ประมาทคิดว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้จิตก็จะหยาบไปเรื่อยๆเพราะมีสิ่งร้าวใจยวนใจให้เราไปพลนอยู่กับสิ่งนั้นพอพลนกับสิ่งที่มันจะเป็นสาระแก่นสารใจมันก็หยาบพอใจหยาบใจมันก็ไม่หยุดไม่ละเอียดกว่าจะกลับคืนมาเห็นเหมือนเดิมได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเพราะมันจะไปติดที่ความอยาก
ยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นก็จะไปเค้นภาพสิ่งที่เราจะรับก็คือปวดศีรษะมึนซึมตึงศีรษะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยได้สัมผัสแหล่งแห่งความสุขได้เข้าถึงแสงสว่างดวงธรรมกายภายในรูปละอย่างใดอย่างหนึ่งพึงทำตอบให้จำนานที่เรียกว่าวสีนะให้จำนานให้มันคล่องไม่ว่าจะนั่งนอนยืนด้านยืนเดินหลับตาลืมตาหกกระเบนตีลังกาไงมันก็ยังอยู่กับเราให้ติดอย่างนั้นให้ได้ตลอดเวลานี่ก็เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนก็จะต้องจำเอาไว้จงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ให้มากกว่าสิ่งอื่นสิ่งอื่นนั้นก็ผูกพันกับชั่วคราวอาศัยกับชั่วคราวแต่สิ่งนี้มันจะติดตัวเราไปเวลาเราเจ็บเราป่วยเราไข้หรือประสบเคราะห์กรรมอะไรต่างๆหรือวิบากกรรมที่ทำมาธรรมะในตัวนี่แหละแสงสว่างดวงธรรมกายภายในหรือองค์พระจะเป็นที่พึ่งสำหรับเราไม่ใช่สิ่งอื่นด้านนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะลูกนะต้องให้ใส่ใจเอาไว้ดีมันตรึกมันนึกมันคิดถ้าใจเป็นสุขแล้วนี่มันก็จะไปปรับลงแหล่งแห่งความคิดให้บริสุทธิ์มันแหล่งของความคิดบริสุทธิ์คิดก็จะคิดดีพูดก็จะพูดดีทำอะไรก็จะดีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานเพราะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญให้รู้ทุกคนตรึกนิ่งนิ่งหยุดใจไปที่กลางอย่างสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นต่างคนต่างนั่งทำไปเงียบเงียบ

จำวัดสวดมนต์ตอนเช้าตอนบ่ายก็เท่ากับว่าเรามาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาฟังพระธรรมทำตนให้กลายประสงค์อันเป็นสิ่งที่เราเคารพสักการะบูชาสมัยก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคยังมีชีวิตอยู่ภิกษุอุบาสกอุบาสิกาก็ไปเฝ้าตอนเย็นๆไปรับฟังโอวาทแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็ไปกราบไปนมัสการสถานที่ที่พระองค์เคยประทับเช่นในสมัยนิพพานใหม่ๆพระองค์เคยประทับณสถานที่ใดเขาถือว่าที่นั่นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ควรกราบควรไหว้ควรนมัสการอาศัยของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นที่สักการะไปประชาชนไปนั่งกราบนั่งไหว้และนึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงคำสั่งสอนที่พระองค์ได้สอนไว้เพื่อไม่ให้ลืมพระไม่ให้ลืมพระเพราะว่าถ้าเราลืมพระจะแล้วจิตมันก็ไปอยู่ใกล้ผีใกล้มารอันจะเป็นปัญหาให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนจากการกระทําของตนเองเขาจึงได้ไปคว้าวไปคิดถึงบ่อยๆในสมัยต่อๆมาสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเป็นสถานที่ที่พระองค์ประสูติจากพระครรภ์มารดาที่ลุมพินีสถานอินเดียสถานที่แสดงปฐมเทศนาคือเทศครั้งแรกที่ป่าอิสิปัตนะใกล้เมืองพาราณสีสถานที่ปรินิพพานที่เมืองกุสินาราหรือสถานที่ที่เคยประทับเช่นเมืองสาวัตถีเมืองราชคฤห์ซึ่งมีสถานที่เหล่านั้นเหลืออยู่คนเขาก็ไปกราบไปไหว้ไปนมัสการสถานที่เหล่านั้นเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่มีแต่ในศาสนาใดศาสนาหนึ่งในศาสนาอื่นเขาก็มีเหมือนกันเช่นพวกคริสเตียนเขาพยายามมาที่เมืองเยรูซาเล็มเพื่อมานมัสการที่พระเยซูประสูติมาดูสถานที่เกี่ยวกับชีวิตพระเยซูพวกอิสลามเขาก็พยายามเดินทางไปเมืองมักกะในประเทศอาหรับก็เพื่อจะไปดูสถานที่สำคัญที่เกี่ยวกับชีวิตของพระนบีมูฮัมหมัดที่บ้านเกิดที่ไปนั่งบนภูเขาแล้วเกิดความคิดที่จะไปเที่ยวสอนคนที่ตายที่ฝังศพเขามีทั้งนั้นคนก็ไปไหว้ไปนมัสการการไปไหว้สถานที่เหล่านั้นก็เพื่อจะไปนึกถึงพระคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อชาวลูกทั้งหลายเพื่อไประลึกถึงคำสั่งสอนที่พระองค์ได้สอนไว้สิ่งเหล่านั้นเป็นภาพเตือนจิตสะกิดใจให้เกิดการคิดถึงให้เกิดความระลึกถึงสิ่งดีสิ่งงามเขาจึงได้ไปกันในรูปเช่นนั้นสำหรับเราผู้อยู่ประจำที่เราก็มานั่งน้อมใจระลึกถึงวันละสองครั้งเป็นพิธีการคือตอนเช้าตอนเย็นส่วนการระลึกถึงส่วนตนเฉพาะคนจะนึกถึงเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่นี่เรียกว่าเราทำเป็นพิธีการมาทำพร้อมๆกันการทำอะไรพร้อมกันนั้นเป็นเครื่องแสดงถึงน้ำใจว่าเรามีความสามัคคีกันมีความร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติกิจตามหน้าที่อันเราจะต้องจับต้องทำเป
เป็นการสร้างความสงบในหมู่ที่อยู่ร่วมกันอันนี้เรามานั่งไหว้เราก็มาระลึกถึงพระคุณของพระองค์นั่นเองเราจะนั่งไปทิศไหนก็ได้เพราะว่าไม่มีความสำคัญในเรื่องทิศเราถือว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งในเมื่อเราระลึกถึง

ถ้าเราระลึกถึงแล้วก็มีพระถ้าเราไม่ระลึกถึงก็ไม่มีพระแม้เราจะไปนั่งอยู่ในโบสถ์ถ้าเราไม่นึกถึงพระก็ไม่มีพระแต่ถ้าเรานึกถึงพระเราอยู่ที่ใดที่นั่นก็มีพระด้วยกันทั้งนั้นเพราะงั้นการทำอย่างนี้ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะให้ใจเราเข้าใกล้พระเข้าใกล้ข้อปฏิบัติเป็นการสร้างเสริมกำลังใจให้มีความมั่นคงในพระศาสนาและจะได้เป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายไม่ให้เกิดแก่เราภัยที่ป้องกันนั้นมันทั้งภายในภายนอกภัยภายในก็คือความคิดชั่วความคิดที่ไม่ดีไม่งามความคิดที่มีกิเลสหนุนหลังเช่นคิดด้วยอำนาจความโลภความโกรธความหลงความริษยาความพยาบาทมานะถือตัวแข่งดีอะไรต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าภัยภายในเมื่อมีภัยภายในมันก็ก่อภัยภายนอกขึ้นมาด้วยเห็นเรามีความโกรธเราก็ไปทำร้ายคนอื่นก็เท่ากับว่าไปก้มหัวให้เขาทุบเล่นเขาก็ทำร้ายเรามั่งเราทำร้ายเขาเขาก็ทำร้ายเราเราไปด่าเขาเขาก็ด่าเราเราโกรธเขาเกลียดเขาเขาก็โกรธเราเกลียดเรามันถ่ายทอดถึงกันได้ชดเชยกันอยู่ตลอดเวลาการกระทำเช่นนั้นเรียกว่าเป็นการสร้างภัยให้เกิดขึ้นในตนเป็นเหตุให้ตนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตด้วยประการต่างๆเป็นเรื่องที่เราควรจะหลีกเลี่ยงไม่รนหาที่ทุกข์ที่เดือดร้อนเราจึงต้องสร้างกำลังภายในให้เข้มแข็งมั่นคงตลอดเวลาจึงสามารถจะต่อสู้กับสิ่งชั่วสิ่งร้ายอันจะเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเราได้นี่ประการหนึ่งนี่ประการหนึ่งเมื่อเรามาทำวัดสวดมนต์แล้วเราก็นั่งสงบใจ5นาทีการนั่งสงบใจนั่นเป็นการฝึกตัวเองฝึกอะไรบ้างฝึกกายให้มีความอดทนเพราะเราต้องนั่งนิ่ง5นาทีนี่คือนั่งนิ่งวางเท้าวางมือให้มันเป็นระเบียบวางให้เป็นระเบียบก็คือนั่งขัดสมาธิพูดภาษาง่ายๆว่าขัดสมาธิสมาธิก็คือสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาเอาไปทับลงบนมือซ้ายวางไว้บนตักนั่งตัวตรงนี่การนั่งเพื่อให้เกิดความสงบให้มีความตั้งมั่นไม่งอนแงนกรอนแคลนให้ท่านั่งสมาธินี่เป็นท่าที่ดีที่สุดที่คนโบราณท่านคิดขึ้นได้ให้นั่งในท่านั้นเพราะท่านั่งสมาธินี่มันไม่ล้มไปข้างหน้าก็ไม่ได้เราลองพิจารณาตัวเราเองเวลาเรานั่งตั้งขาอย่างนี้ล้มไปข้างหน้าไม่ได้พอล้มไปมันก็ไปติดหน้าท้องมันล้มไม่ได้ล้มไปข้างขวามันก็ไม่ได้ล้มไปข้างซ้ายมันก็ไม่ได้ล้มไปข้างหลังมันก็ไม่ได้มันบังคับอยู่ในตัวท่านั่งมันบังคับนี่ท่าเฉพาะนั่งแต่นั่นเองอันนี้มือเอามาค้ำไว้เอามือมาวางไว้บนอากาศบนตักมือฝาวางลงเอามือซ้ายวางลงเอามือขวาทับมือซ้ายเหมือนกับขาขวาทับขาซ้ายเอาท่ากับว่าค้ำยันกับไปอีกทีเอามือมาค้ำยันไว้ให้เกิดความมั่นคงแน่วแน่ถ้าเราเอามือไปวางไว้ที่อื่นเห็นวางไว้บนเข่าวางไว้บนขาหรือไปไหว้ตรงนั่นตรงนี้มันไม่ถูกท่าไม่ถูกแบบที่เขาได้วางไว้ทำอะไรนี่มันต้องทำให้เข้าแบบเข้าแผนมีแบบมีแผนถ้าไม่มีแบบทำไปมันก็อย่างนั้นแหละไม่ค่อยจะเรียบร้อยเพราะงั้นจึงทำในท่านั้นอันนี้เมื่อนั่งนี่ท่านให้นั่งตัวตรงนั่งตัวตรงยืดหลังให้ตรงให้ตรงเต็มที่คอตั้งตรงหน้าตั้งตรงไอ้นั่งตัวตรงนี่มันสำคัญนะมันทำให้การหายใจดีสะดวก
แต่เรานั่งหลังคดหลังแข็งอย่างนี้หายใจมันไม่สะดวกอึดอัดนั่งไม่ได้นานไม่ว่าเราจะนั่งเก้าอี้นั่งกับพื้นหรือว่ายืนต้องหัดให้มันตัวตรงไว้เสมอเช่นยืนก็ต้องยืนตัวตรงขาตั้งตรงแต่ยืนพักในแสดงความอ่อนแอยืนเข่าข้างหนึ่งคดข้างหนึ่งตรงหรือว่ายืนเอียงไปข้างนั้นเอียงมาข้างนี้หัวก็เอียงหัวเอียงข้างนั้นเอียงข้างนี้ยืนหรือว่ายืนก้มนั่งก้มแสดงความอ่อนแอทั้งนั้นคนเรามันต้องหัดเหมือนกันหัดได้เป็นคนเข้มแข็งในการนั่งในการยืนในการเดินในการกระทำอะไรต่างๆความเข้มแข็งนั่นมันเสริมบุคลิกลักษณะให้ดีขึ้นเขาเรียกว่าเสริมบุคลิกลักษณะ personality ให้มันดีขึ้นคนบางคนนั่งหลังคู่หลังคดยืนก็ไม่ตรงจะไปอาหาใครที่ไหนเขาก็มองว่าไอ้นี่ไม่ไว้คนนอนแอเห็นเราจะเข้าไปของานใครเราไปนั่งหลังคู่หลังงอเจ้าของงานก็มองเห็นว่าคนนี้จะมาทำงานกับเราไม่ไหวท่าทางมันอ่อนแอชงตัวก็ยังไม่ได้นะและจะไปชงงานได้อย่างไรจะไปทำอะไรได้อย่างไรแม่ตัวของตัวเองก็ยังชงไว้ไม่ได้เขาเห็นความอ่อนแอไม่มีความเข้มแข็งเราจึงต้องเข้าไปนั่งตัวตรงยืนตัวตรงพูดจาก็เหมือนกันต้องพูดได้ชัดถ้อยชัดคำไม่ใช่พูดคำกล่อมแกล้มกล่อมแกล้มคลื่นกันไปใช่มั่งหายไปใช่มั่งบางคำก็ดังนะแต่บางครั้งก็ไม่ได้ยินไม่ชัดพูดภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของมารดาบิดาเกิดมาก็พูดอย่างนั้นนะแต่ก็พูดไม่ชัดถ้อยชัดคำนี่ก็เพราะว่าเราไม่ฝึกฝนไม่อบรมตัวเองให้มีลักษณะที่ถูกต้องเป็นที่ประทับใจของคนผู้ได้ประสบพบเห็นอันนี้ก็ต้องสร้างเหมือนกันสร้างลักษณะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนภิกษุให้นั่งตัวตรงจะนั่งในวัดก็ตามนั่งในบ้านก็ตามตัวต้องตรงเช่นไปนั่งในบ้านพระองค์บอกว่าพึงนั่งตั้งกายตรงในบ้านไม่นั่งโยกเยกไม่นั่งงอขาหลังไม่นั่งเท้าแขนในบ้านไปนั่งเท้าแขนนี่ก็ไม่ได้ตอนนี้คนนั่งเท้าแขนนี่อ่อนแอแสดงว่าไม่ค่อยอดทนต้องนั่งตัวตรงนั่งเก้าอี้ก็ต้องนั่งตัวตรงเท้าก็ต้องวางให้มีระเบียบไม่เที่ยววางเพ่นพลาดแล้วก็ไม่อ้าขามากเกินไปมันไม่เหมาะไอ้ขาเราได้เปิดกว้างๆจะเวิร์กจะว่าแต่มันไม่ค่อยสวยต้องนั่งเอาขาชิดเข้ามามือก็เอาไปวางไว้บนขาถ้านั่งเก้าอี้ต้องนั่งอย่างนั้นนั่งอยู่ในอาการสำรวมยิ่งเราเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วต้องมีอาการสำรวมระมัดระวังในการนั่งอยู่ตลอดเวลายืนก็ต้องสำรวมเหมือนกันอันนี้ในทางพระท่านมีระเบียบทั้งนั้นฝึกฝนไว้ทั้งนั้นแต่ว่าพวกเรามันบวชน้อยวันไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องรู้ในเรื่องนี้เท่าใดจึงไม่ได้พูดได้ฟังไม่ได้อบรมเรื่องนี้แต่ว่าบอกใครรู้ว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันในเรื่องอย่างนี้ที่จะแสดงลักษณะของเราให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นว่าเราเป็นคนอย่างไรมีความเข้มแข็งมีความหนักแน่นในการเป็นการอยู่ในรูปอย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษารู้ไว้มีการนั่งก็ต้องอย่างนั้นอันนี้เวลานั่งสายใจนี่ทำสมาธินี่สมาธินี่เราทำเพื่อสร้างกำลังใจสร้างกำลังภายในพูดง่ายๆแบบนั้นต้องนั่งตัวตรงอันนี้ตัวตรงแล้วนี่ต้องบังคับตัวให้นิ่งไอ้เรื่องนิ่งนี่สำคัญมากให้ตัวนิ่งนี่สำคัญเพราะการทำตัวให้นิ่งได้แสดงว่าเป็นคนมีอำนาจจิตเข้มแข็งถ้าเรานั่งไม่นิ่งมือไม่สุกแกว่งเท้าบ้างกระดิกนิ้วบ้างเราจะเห็นคนบางคนนั่งไม่ค่อยจะเรียบร้อยเช่นนั่งเก้าอี้ก็กระดิกขาอันนี้เขาเรียกว่าคนกระเป๋ารั่วดังนั้นกระดิกขากระดิกมืออะไรต่ออะไรนะหรือว่าทำอะไรเรื่อยไปนะแสดงว่าความเป็นคนอ่อนแอ
ไม่สามารถจะบังคับตัวเองได้แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวกำลังทำอะไรสิ่งที่กระทำอยู่นั้นมันเหมาะมันควรหรือไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจนี่เขาเรียกภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่าคนกระเป๋ารั่วกระเป๋ารั่วสตางค์มันก็หมดไปเลยล้นหายไปหมดกระเป๋ารั่วอันนี้จะกำลังจิตของเราก็เหมือนกันแต่เรากระดุกกระดิกอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ไม่สุขตลอดเวลาก็เรียกว่าเป็นคนกระเป๋ารั่วทางจิตกำลังจิตมันหายไปหมดไปโดยไม่ได้เรื่องอะไรเรื่องนี้สำคัญเพราะงั้นเวลานั่งฝึกสมาธินี่ท่านให้นั่งตั้งตัวตรงอุชุงกายังหมายความว่าตั้งกายตรงปริมุขังสติงอุปัตตเปตวาเอาสติไปตั้งไว้เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าที่ตรงไหนที่ลมหายใจเข้าออกให้กำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าให้ไปนึกเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการฝึกหัดทำสมาธิทำไมเราจะต้องทำสมาธิบางคนหนักนึกว่าทำไปทำไมสมาธิมันไม่ได้เรื่องอะไรนั่นคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสมาธิมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเราจะเป็นนักบริหารคนค้าขายคนทำราชการหรือจะเป็นอะไรก็ตามกำลังจิตที่เป็นสมาธินี่มันสำคัญมากที่จะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานนั้นนั้นยิ่งเราอยู่ในบ้านเมืองที่คนทุกพลาดมีเสียงจอแจมีเรื่องรบกวนสมาธิอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีกำลังสมาธิเพียงพอทำงานไม่ได้รำคาญที่มันทำงานไม่ได้เพราะรำคาญรำคาญเสียงนั่นรำคาญเสียงนี่รำคาญสิ่งโน้นสิ่งนี้อารมณ์หงุดหงิดพอเกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นสมาธิมันก็เสียจิตใจก็ไม่มั่นคงนี่จะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยและบางทีก็พื้นพออารมณ์เสียก็ดุคนนั่นบ่าคนนี้แต่เราเป็นหัวหน้าคนเราเป็นผู้ใหญ่เราก็เดี๋ยวไปดูเขาไงแต่ว่าคนนั่นบ่าคนนี้คนลูกน้องทั้งหลายก็รำคาญอีกเหมือนกันรำคาญหาว่านายนี่ใจร้อนใจเร็วหุนหันทันเล่นเดี๋ยวดุเดี๋ยวว่าเขาก็ไม่ชอบหน้าเรางานมันก็เสียนะอันนี้มันก็สำคัญเหมือนกันแล้วอีกประการหนึ่งถ้าว่าเรามีกำลังจิตดีการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมันก็ดีขึ้นเช่นเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเราก็รีบบังคับตัวเองได้เกิดความโกรธเราบังคับให้หยุดโกรธได้เกิดอารมณ์กระทบกระทั่งทางจิตใจเราก็สามารถจะควบคุมตัวเองไว้ได้มันไม่เสียหายไม่แสดงอะไรออกมาให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนขาดคุณธรรมขาดคุณธรรมเรื่องอะไรเรื่องไม่มีการบังคับตัวเองคนเรานี่จำไว้ด้วยยิ่งบังคับตัวเองได้มากเท่าใดยิ่งเป็นคนประเสริฐมากเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่บังคับตัวเองได้นั่นแหละเป็นมนุษย์ประเสริฐสุดนะในหมู่มนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ที่สามารถบังคับตัวเองได้เป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดอันนี้คนเราถ้าบังคับตัวเองไม่ได้ก็กลายเป็นคนที่เรียกว่าเจ้าอารมณ์นั่นเองเจ้าอารมณ์ก็มีอาการหุนหันพลันแล่นใจร้อนใจเร็วปึงปังผงผางไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรสถานะอย่างไรเหตุการณ์อย่างไรไม่รู้ไม่เข้าใจดังนั้นใจมันร้อนมันวุ่นวายแสดงออกในรูปต่างๆให้คนอื่นเห็นการแสดงออกในรูปอย่างนั้นนะมีแต่เรื่องลดราคาของตนเองทั้งนั้นไม่ได้เพิ่มเลยไม่ได้เพิ่มกำลังอะไรให้เกิดขึ้นแก่ตัวเลยแม้แต่น้อยนะแต่มันค่อยลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆเช่นเราเป็นหัวหน้าคนนี่ถ้าเราเป็นคนใจร้อนใจเร็วหุนนั้นพลันเล่นระเบียบวินัยมันจะเสียการบังคับคนก็จะเสียไปคนเหล่านั้นจะขาดความนับถือเราขาดความยำเกรงในเรา
แล้วตัวเราเองก็ทำตนให้เป็นตัวตลกไปที่คนพวกนั้นจะหัวเราะเยาะบ่อยๆเช่นเราแสดงความโกรธแสดงความอะไรออกมาปึ้งปังผงผางนี่พวกนั้นก็แอบหัวเราะแอบยิ้มกันสนุกกันเมื่อเรื่องอะไรที่เราเป็นหัวหน้าเขาเป็นผู้นำเขาแล้วไปแสดงตัวเป็นลิเกกลางสนามโดยไม่ได้ผลอะไรตอบแทนทำให้คนเหล่านั้นหัวเราะฮือฮากันแล้วก็ไปกระซิบกระซาบกันว่าวันนี้นายเราแสดงท่าโขนแต่เช้าแล้วก็เป็นตัวยับเสียด้วยไม่ใช่ตัวประลักประรามตัวดีๆไม่แสดงไปแสดงท่าหนุมานมั่งท่าพศกัณฐ์มั่งท่ายักษ์ทั้งนั้นยักษ์กะลิงทั้งนั้นไม่แสดงท่าพระลักษมณ์รามเลยนี่มันก็มันเทียคนนะนะเราเคยดูโขนนะพระลักษมณ์รามนะก็รำแช่มช้อยนิ่มนวลสุภาพเลยแต่พอลิงออกมาก็เการักแร้มั่งเกาหัวมั่งยักษ์คิ้วหลิวตามั่งมันยักษ์ไปตามเรื่องมันสวมหัวว่าเราไม่เห็นแต่มันก็ยักษ์ตามหน้าที่ไปยักษ์ไปยืดทำท่าอย่างนั้นทำท่าอย่างนี้กระดิกหางมั่งอะไรบ้างท่าลิงท่ายักษ์ท่าไม่สวยทั้งนั้นลิงกับยักษ์ก็คือเป็นการแสดงภาพของการไม่รู้จักควบคุมตัวเองไม่รู้จักบังคับตัวเองให้อยู่ในระเบียบในวินัยนั่นเองมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการฝึกฝนในเรื่องอย่างนี้นี่หลักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานะก็มีสามขั้นนี่เรียกว่าศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าจะพูดเรื่องที่ศึกษาในพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าเรื่องศีลสิกขาเรียนฝึกฝนอบรมตนด้วยศีลจิตสิกขาการเรียนการฝึกฝนการอบรมตนด้วยสมาธิปัญญาสิกขาคือการเรียนการฝึกฝนการอบรมตนเพื่อให้เกิดปัญญามันมีสามขั้นเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลนั่นเป็นระเบียบที่ควบคุมคนเราไม่ให้หยาบเกินไปไม่ให้เป็นคนหยาบคายการฆ่ากันนี่เป็นความหยาบคายการลักก็เป็นความหยาบคายการประพฤติผิดในกามนี่ก็เรื่องหยาบคายเหลือเกินแสดงความต่ำช้าทางจิตใจขาดการควบคุมตัวเองการพูดคำหยาบคำโกหกคำเหลวไหลเพ้อเจ้อคำที่ทำคนได้แตกจากกันมันก็เป็นเรื่องหยาบคายไม่เหมาะแก่ผู้ดีที่จะประพฤติปฏิบัติการดื่มสุราเมรัยก็คือการทำลายความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์แต่มันลดน้อยลงไปทำลายความสมบูรณ์ทางจิตใจทำให้เสียสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งสติปัญญาเป็นสิ่งไม่ดีทั้งนั้นท่านจึงวางศีลไว้ว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้ก่อนให้ปฏิบัติในขั้นนี้ก่อนเริ่มต้นให้บังคับตัวเองให้อยู่ในศีลให้อยู่ในข้อปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นเรื่องศีลเอาก่อนเป็นเบื้องต้นปฏิบัติในเรื่องนี้แล้วไม่พอเพราะศีลนั่นเป็นเรื่องชำระภายนอกควบคุมร่างกายไม่ให้ล่วงล้ำกําเกินบุคคลอื่นเราจึงต้องขยับขึ้นไปอีกหน่อยเรียกว่าฝึกสมาธิทำจิตให้ดีขึ้นเรียกว่าจิตสิกขาหรือว่าสมาธิการกระทำจิตให้มั่นคงไม่งอนแง่นคลอนแคลนไม่มีอะไรที่จะมาผลักดันให้เสียความเป็นตัวเองเสียความเป็นตัวเองก็คือว่าผลักดันให้เกิดความไม่สงบผลักดันให้เกิดความมืดขึ้นในจิตใจผลักดันให้เกิดความเร่าร้อนขึ้นในจิตใจถ้าเรามีสมาธิมั่นคงสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะงั้นเราที่บวชเข้ามาในศาสนาที่วัดนี้จึงมีการฝึกฝนการอบรมภาวนาเราเรียกว่าภาวนาภาวนาภาวนานี่ก็แปลว่าอบรมให้มันเจริญขึ้นอบรมให้เจริญขึ้นเจริญในด้านดีไม่ใช่อบรมให้เจริญในด้านเสื่อมความเจริญในด้านเสื่อมก็ได้ด
ด้านดีก็ได้เจริญด้านไหนเจริญด้านกุศลก็เรียกว่าด้านดีเจริญด้านอกุศลก็เป็นไปในด้านชั่วอันนี้การภาวนาก็คือการทำให้มากทำบ่อยๆทำเพื่อให้มันเจริญขึ้นในทางไหนบ้างจุดหมายของการเจริญภาวนาฝึกจิตเนี่ยหนึ่งเพื่อให้ตั้งมั่นให้จิตมันตั้งมั่นสองให้มีความสงบสามให้มันอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานจิตของคนเรานี่มันไม่ตั้งมั่นนะให้สังเกตตัวเราเองแต่ละคนพอไปนั่งฝึกสมาธิหรือเจริญภาวนาเขาให้กำหนดลมหายใจเข้าออกไปแล้วไปแล้ววิ่งไปนะวิ่งไปนะคิดนั่นคิดนี่อะไรมากมายมันธรรมชาติมันอย่างนั้นเขาเรียกว่าธรรมชาติจิตนี่ว่าดิ้นรนกลับกรอกรักษายากห้ามยากคำบาลีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพันธนังจะพลังจิตตังทุกรักขังทุนิวารยังอุชุงกโรติเมธาวิอุสุการูวะเตชนังบอกว่าคนที่เป็นบัณฑิตผู้ฉลาดในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนี่สามารถหักห้ามจิตที่ดิ้นรนกับกรอกรักษายากได้รักษายากได้ธรรมชาติมันอย่างนั้นจิตดิ้นรนทุกชนนี่ทุกชนเขาจึงเปรียบว่าจิตเหมือนกับวานอนมันก็ลิงมันก็ลิงเนี่ยมันก็ลิงลิงเนี่ยมันไม่นิ่งเราไปดูลิงที่วัดใครอุตริเอามาปลูกไว้ตัวนึงก็ไม่รู้หาเรื่องหาความรำคาญเอาลิงมาปลูกไว้อันนี้ถ้าเราไปนั่งดูลิงนี่เพียงสัก2นาที3นาทีไม่มีเลยลิงที่จะนิ่งเนี่ยไม่มีเลยมันต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่มือก็เท้าหัวตัวคิ้วคางทำท่าหลอกเล็กหลอกเล็กอยู่ตลอดเวลานั่นลักษณะของลิงจิตก็มีสภาพเหมือนลิงเรียกว่าดิ้นรนเหมือนลิงกับตอกเหมือนลิงไม่อยู่นิ่งไม่อยู่นิ่งไปไหนมันไปเรื่อยไปในที่ไกลๆไปด้วยอะไรไปด้วยความคิดตัวเรานั่งอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าจิตมันคิดไปแล้วพอเผลอแป๊บโน่นไปบางรักไปสาทรไปย่านพัดพงไปสวนลุมพินีไปสยามสแควร์ไปราชประสงค์ไปประตูน้ำไปที่ไหนก็ไม่รู้ไปเรื่อยไปอย่างนี้ก็เรียกว่าคนจิตพุ่งซ่านจิตที่พุ่งซ่านอย่างนี้มันไม่มีกำลังไม่มีกำลังที่จะเอามานึกมาคิดอะไรได้ใช่อะไรไม่ได้คล้ายกับน้ำที่ไหลบ่าไปในทุ่งเวลาหน้าน้ำนี่น้ำมันไหลบ่าเต็มทุ่งมันได้ประโยชน์อะไรมันทำลายต้นข้าวทำลายพืชให้เสียหายประโยชน์ที่จะเกิดมันน้อยแต่ถ้าเราเอาน้ำนั้นมารวมไว้ณที่เดียวให้มากเหมือนกักไว้ที่เขื่อนยันนีเขื่อนศิริกิติ์อะไรนะแล้วก็ปล่อยเข้าท่อไปหมุนกังหันทำให้เกิดไขว่ฟ้าเราได้ใช้กันอยู่ดังเอามาพูดดังอยู่นี่เพราะแรงน้ำแท้ๆน้ำที่เขารวมกันเข้าเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ฉันใดสภาพจิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันถ้ายังไม่ได้ฝึกฝนยังไม่ได้อบรมแล้วมันก็เหมือนกับน้ำในทุ่งมันไม่มีกำลังที่จะทำอะไรได้ทำได้มันก็ไม่ดีเพราะว่ากำลังจิตมันไม่ได้รวมกันเข้าไม่ได้เอามารวมกันเข้าให้เป็นหนึ่งให้ตั้งมั่นให้มันสงบมันก็ไม่มีกำลังอะไรแต่ถ้าหากว่าเราฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มันรวมตัวกันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวเรียกว่ามีสมาธิแล้วก็สงบอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานจิตที่ยังไม่ได้ฝึกฝนมันไม่อ่อนโยนมันไม่อ่อนโยนคือมันแข็งกระด้างคล้ายกับหัวที่ยังไม่ได้ฝึกไถนาเอามาเตรียมแอกปั๊บแอกหักไปเลยมันวิ่งแอกหักไปรถไม่ได้อามารถม้าเราเตรียมด้วยม้าม้าที่ยังไม่ได้ฝึกเอามาเตรียมรถไม่ได้ถึงเตรียมรถก็มันวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปตอนนั้นเองเราเคยเห็นละครลิงไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้ว
สมัยก่อนนี่งานภูเขาตองวัดตะเกียบเขามีละครลิงทุกติทุกปีอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเมื่อไก่ก้นหัดลิงไม่ตายตายจะหมดแล้วลิงมาเล่นละครได้ให้มันทำอะไรอะไรก็ได้หรือว่าเราเคยดูพวกเซอร์คัสละครสัตว์นี่สิงโตช้างเสือสัตว์นานาชนิดเลยเขาเอามาฝึกแต่มันทำอะไรได้ให้เล่นในโน้ตอันนี้ก็ได้งานช่างสุรินทร์นะได้เงินปีละเท่าไหร่ฝรั่งมังค่าอุ้ยแห่กันมาตั้งแต่ยุโรปอเมริกามาดูช่างเมืองสุรินทร์กันเนี่ยได้เงินปีหนึ่งไม่ใช่น้อยช่างก็เป็นสัตว์ป่าแต่ว่าเขามาฝึกให้มันเชื่องเรียกว่าให้มันอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานเอาไปเตะฟุตบอลก็ได้เอาไปทำอะไรได้ทั้งนั้นลากซุ้งยกซุ้งเวลาแขกเมืองต่างประเทศมาเชียงใหม่เขามักจะเอาไปดูช่างทำงานมันทำงานอย่างดีเรียบร้อยเหมือนคนนะบางทีดีกว่าคนจะด้วยมันทำงานได้เรียบร้อยมากนี่เพราะเขาฝึกเขามีโรงเรียนฝึกช่างเลยอยู่ที่จังหวัดแพร่เรียกว่าโรงเรียนฝึกช่างช่างน้อยๆช่างป่าที่จับมาใหม่ๆเอามาฝึกให้มันอ่อนโยนให้เหมาะที่จะใช้งานฝึกได้ฝึกช่างก็ได้ฝึกม้าก็ได้ฝึกหมาก็ได้แต่หมานี่เขาฝึกเก่งเคยไปที่โน่นนะปากช่องนะเขามีที่นั่นเขามีเขาเรียกว่าทหารหมาหมาทหารเรียกทหารหมานี่ไม่บอกตำรวจหมามันก็ไม่เข้าท่าเลยเรียกว่าตำรวจหมาเรียกว่าหมาตำรวจอย่าไปเรียกว่าตำรวจหมาเดี๋ยวก็หาว่าไปว่าตำรวจเป็นหมาทหารเป็นหมาเขาเรียกว่าตำรวจหมาตำรวจหมาทหารไอ้ที่นั่นเขามีหมาทหารเยอะเชียวต่างโรงอยู่นะโรงอยู่มีเป็นร้อยอยู่กันเสียงเห่ากริ้วนะใครเดินผ่านมันเห่านั่นแหละวัวเข้าไปใกล้ที่พักมันก็เห่าคนเดินเข้าไปมันก็เห่าตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าไอ้เจ้าโทนนี่อีกเลยซ้ำไปเขาเลี้ยงไว้ทหารคนหนึ่งมีหมาตัวลองไปศึกษาดูว่าเขาทำยังไงเขาหัดเก่งหัดหมาสมมติว่าพาหมาไปตลาดเนี่ยไปถึงเอาของวางไว้แล้วบอกว่าเฝ้านะมันอยู่นั่นแหละไม่ได้ไปไหนอ่ะมันเฝ้าอยู่นั่นแหละมันไม่ไปเที่ยวตามร้านกาแฟหรือไม่ไปเที่ยวเบิ่งสาวอะไรอะไรไม่เหมือนคนเนาะคนเราบอกไอ้เฝ้าเนี่ยไม่เป็นไรคนมากๆเขาไม่หายไม่แอวแล้วไปเที่ยวแล้วคนหมาไม่ไปเฝ้าอยู่นั่นนะอันนี้การเขาแกล้งร้องแกล้งร้องมีคนแกล้งร้องเจ้าของยืนแอบอยู่ตัวใดทีหนึ่งแป้งลองเดินเฉียดทำท่านะเอ้ยมันกระโชกเลยนะเอ๊บก็เลยไอ้นั่นวิ่งนะแต่ว่าพอกระโชกนี่เจ้าของบอกไปว่าหยุดปั๊บเลยมันก็เรียกเลยเพราะว่าหยุดมันหยุดปั๊บเลยทีเดียวนี่มันหัดถึงขนาดอย่างนั้นนะแล้วเอามาข้าวแถวข้าวแถวนี่ให้มอบเรื่องเป็นแถวมอบคลานไปเป็นแถวนะเขาบอกว่าหยุดปั๊บตื่นตัวตรงเลยเฮ้อแล้วทำอะไรได้ทั้งนั้นวันนั้นเขาเอามาแสดงให้ดูให้มันจับขโมยเนี่ยจับขโมยเขาใส่หลอกมาเอามาถึงก็เตรียมจะถอดหลอกคอออกเลยพอถอดหลอกคอมันรู้แล้วมันรู้ว่าต้องทำงานแล้วนี่หางเฉลยขึ้นมาแล้วหูชันขึ้นมาเลยนะทำท่านะเขาบอกนี่มันรู้ว่าจะต้องทำงานมันเตรียมพร้อมที่จะเข้าทำงานแล้วพอปลดเสร็จแล้วเขากุมไว้อันนี้มีคนหนึ่งเอาไอ้ปลอกทำด้วยแพร่กระหมอนน่ะหนาคลุมแขนไว้คลุมแขนแล้วก็ใส่ตัวคลุมหัวท่าทางเป็นไอ้มุ้งนะเป็นโจรนะเข้ามาพอเข้ามาไอ้คนฝึกหัดบอกว่าเอ้าคำเดียวนะพุ่งก็ใส่เลยนั่นเราแขนครับมันกัดเลยกัดแขนเนี่ยแต่มันกัดไม่เข้าแล้วก็มีที่ใส่ว่ากัดใหญ่ผ่ากัดกัดพอเจ้าของบอกว่าหยุดมันหยุดทันทีเลยหยุดทันทีหยุดเลยหยุดเขาตั้งอะไรมันทำอย่างนั้นให้ทำเนี่ยทำต้องหยุดมันเชื่อฟังจริงๆอันนี้มันเก่งเขาหัดหมาตำของตำรวจหมาของทหารเหมือนกันเขาหัด
หัดไว้ไปจับผู้ร้ายเวลาเข้าป่านี่ก็พาไปด้วยเวลามันมีสายเชือกขึงไว้ขึงเพื่อถ้าไปสะดุดมันระเบิดเนี่ยแล้วโลกระเบิดมันอยู่แถวนั้นพอระเบิดปั๊บมันระเบิดคนตายหมาไปด้วยไม่เป็นไรครับมันเก่งพอไปถึงพอพบเชือกมันหยุดปั๊บเลยมันหยุดทันทีหยุดแล้วมองคนที่เป็นพี่เลี้ยงอะมองบอกว่ามีอันตรายคนนั้นก็ดูโอ้มีเชือกมันหยุดทันทีอันนี้เราจะข้ามเชือกนั้นไปก็ได้ข้ามอย่าไปสะดุดมันเข้ามันก็ไม่ระเบิดอะอันนี้มันเก่งมีลวดมีเชือกมีอะไรขวางมันรู้มันหยุดทันทีให้จับเฮโรอีนก็ได้จับกัญชาก็ได้เอาหัดให้ดมกลิ่นจับมันจะดมชุดๆๆประเดี๋ยวเจอขวางไว้ตรงไหนมันขุดมานะลูกระเบิดขวางไว้มันก็รู้สุนัขพวกนี้มันไปดมไปฮะของอยู่ตรงนี้เขาว่าขุดขึ้นมามันปลอดภัยนี่มันช่วยเจ้าของได้ที่เขาหัดไว้แล้วนี่หัดหมาหัดม้าหัดช้างช่างมากอะไรก็ตามที่หัดได้อย่างนี้เขาเรียกว่าอาชาในอาชาในม้าอาชาในหมาอาชาในช่างอาชาในคนนี่ก็เป็นอาชาในเหมือนกันอาชาในนี่แปลว่าฝึกได้จูงไปได้นำไปได้เรียกว่าอาชาในอยู่นะหัดได้นี่เดี๋ยวเขาหัดได้หัดอะไรทำอะไรก็ได้ของแข็งเอามาแกะสลักกันเป็นช่างเป็นม้าอะไรก็ได้แต่มันไม่เก่งยังไม่เก่งไอ้ที่เก่งนั่นคือใครอัศวินน่ะคือใครอัศวินก็คือคนที่คุมตัวเองได้หัดตัวเองได้บังคับตัวเองได้นี่แหละเรียกว่าอัศวินละเรียกว่าเป็นคนเก่งแท้ในโลกนี้ละแต่ถ้ายังฝึกตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่เอาชนะความชั่วได้นี่สมมติว่าเราติดเหล้าเลิกไม่ได้นี่มันแย่มากบังคับตัวเองไม่ได้ติดเป็นติดกัญชาติดเฮโรอีนติดผู้หญิงติดการพนันติดความสนุกสนานเลี้ยวไหลเอาเลิกไม่ได้มันไม่ไหวคนอย่างนี้ไม่ไหวเอาตัวไม่รอดเมื่อวานซื้อนี่นั่งรถกลับมาจากวัดมงกุฎก่อนกลับรถมาบอกว่าหลวงพ่อผมมีปัญหาในครอบครัวทำปัญหาอะไรบอกว่าพันยาผมนี่ไม่ไหวเมื่อก่อนดีแต่มันไปคบเพื่อนคบฝูงกับหมู่นี่มันชอบดูลิเกไปดูลิเกไปดูแล้วลืมมาบ้านหนุงข้าวให้ผัวกินลูกกินทิ้งลูกทิ้งเต้าไปดูลิเกอันนี้ผมต่อว่าต่อขันเขามีปากมีเสียงกันเขาไม่ยอมเขาบอกว่าสิ่งที่เขาชอบต้องปล่อยให้เขาทำมั่งเขาไม่ใช่ว่าจะมานั่งอยู่กับบ้านกระเรือนตลอดเวลามันต้องสนุกบ้างไอ้สนุกบ้างทั้งคราวเขาก็ไม่ว่าแล้ว7 วันได้ดูสักทีนึงไอ้นี่มันไปดูทุกคืนดูจนเสียงานเสียการเสียเรื่องลูกเต่าไม่เอาใจใส่แล้วเละเทะใหญ่แล้วทำยังไงหลวงพ่อทำยังไงดีนี่หลวงพ่อแนะนำมาอย่างนี้บอกว่าเธอทำอย่างนี้ดิเอาเพื่อนผู้หญิงที่ทำงานนั้นสักคนหนึ่งให้ช่วยเขียนจดหมายรักใส่กระเป๋าเสื้อเธอไว้ใส่ไว้แล้วใส่แล้วก็จริงๆนะกลับมาบ้านก็ถอดเสื้อวางไว้มาพันยาเขาคงอาจจะมาดูเสื้อดูผ้าวันใดๆก็เจอจดหมายก็ต้องเห็นลายมือผู้หญิงเนี่ยโอ้ลายมือผู้หญิงต้องอ่านนะพออ่านแล้วก็เกิดเฮ้ยนี่ถ้าจะมีแฟนแล้วมีแฟนมาอารมณ์หึงมันจะเกิดขึ้นมาผู้หญิงนี่เขามีอะไรก็ว่าเสียทองเท่าหัวอู้ไม่ยอมเสียผัวให้ใครนี่ภาจิตของผู้หญิงเลยนะไอ้เรื่องนี้สำคัญนะเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครอันนี้มันคงจะหึงอันนี้หึงก็อาจจะนึกได้ว่าอ๋อที่พี่เราไปคบคนอื่นนี่เพราะเราไปดูยี่เกนะไปดูยี่เกหรือว่าให้เขียนไว้ในจดหมายว่าวันไหนแฟนคุณพี่ไปดูลิเกบอกให้หนูทราบด้วยหนูจะได้มาหาเนี่ยว่ายิงยอดกันไปแล้วนะโอ้ทีนี้มันไม่ไปดูลิเกแล้วละมันกลัวผู้หญิงจะมาหาผัวมันนึกขึ้นมาแล้วนะบอกลองดูดิลูกไม้นี่จะใช่ได้นะลองทำดูดิบอกเขาเข้าทีดิผมจะลองไป

ไม่ถึงหรอกที่เราไปนั่งเนี่ยไม่ถึงขั้นวิปัสสนาเราเรียกว่าสมถะคือว่าภาวนาในการฝึกฝนเรื่องนี้มันมีสองอย่างเราเรียกว่าสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาคือการทำจิตให้สงบท่าเดียวให้สงบให้ตั้งมั่นให้เหมาะที่จะใช้งานนี่ก็เรียกว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานั่นคือใช้กำลังจิตที่สงบแล้วตั้งมั่นแล้วอ่อนโยนแล้วเอาไปใช้งานใช้งานเรื่องอะไรสุดแล้วเรื่องอะไรก็ได้เรื่องที่มันดีมันงามมันเป็นประโยชน์เอาไปใช้ได้แต่ว่าถ้าใช้ในแง่การปฏิบัติก็หมายความว่าเอาไปเพ่งพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามกฎประไกรลักษ์ไตรลักษ์คืออะไรสัพเพสังขารานิจจาเนี่ยสิ่งทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมนามธรรมไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งหลายไม่มีเนื้อแท้ไม่มีตัวไม่มีตนเอาไปพิจารณาเรารู้ว่าไม่เที่ยงรู้ตามตัวหนังสือมันยังไม่เห็นชัดเห็นแจ้งแก่ใจจึงยังหลงรักติดพันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นยังนึกว่ามันสวยมันงามมันน่ารักมันน่าพอใจน่าอร่อยนี่เขาเรียกว่าไม่มีวิปัสสนาปัญญาคือไม่เห็นแจ้งในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงก็เลยหลงไหลมัวเมาติดพันอยู่มันไม่ดีจึงต้องเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาคือการคิดค้นเพื่อให้รู้ชัดในสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงสภาพที่เป็นจริงก็เรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะยาวหน่อยคำบาลียถาภูตญาณทัศนะทัศนะแปลว่าความเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงยถาภูตภูตแปลว่ามันเป็นอยู่อย่างไรยถาแปลว่าอย่างไรยถาภูตญาณทัศนะปัญญาที่เห็นสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงสภาพที่เป็นจริงของสิ่งทั้งหลายก็คือว่ามันไม่เที่ยง มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งแล้วก็มันเป็นทุกข์ต้องมองให้เห็นว่าเป็นทุกข์อย่างไรเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนอย่างไรเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเมื่อใดก็ได้ที่ใดก็ได้วิปัสสนาเอาไปใช้พิจารณาได้ทั้งนั้นเพื่อให้รู้ชัดเห็นชัดในเรื่องอย่างนั้นใจที่จะไปคิดมันต้องเป็นใจที่มีสมาธิมีความสงบ เริ่มติดคอมีความตั้งมั่นอ่อนโยนจึงจะใช้ได้เมื่อเราช่างไปทำงานมันต้องอ่อนโยนม้าอ่อนโยนมาสุนัขอ่อนโยนใช่ได้แล้วเชื่องนะเรียกว่าเชื่องพูดภาษาไงว่ามันเชื่องอันนี้ใจเราเนี่ยมันเชื่องยังไงมันเถื่อนอยู่แล้วเกินมันยังไม่เชื่องเลยประเดี๋ยวไปนู่นประเดี๋ยวมานี่วิ่งบุญอยู่ตลอดเวลามันยังเป็นใจเถื่อนนะยังไม่เชื่องมันยังไม่เชื่องเราต้องฝึกหัดทำหนดลมหายใจเข้าออกไอ้นี่ง่ายที่สุดนะเรียกว่าเรื่องง่ายแต่เรื่องอื่นลำบากเรื่องกสินเรื่องอสุปเนี่ยอสกสินนี่ก็เพ่งวัตถุเช่นเพ่งน้ำเอาน้ำใส่ขันนั่งเพ่งเอาควายจะติดควายเข้าเอาวัตถุเป็นแผ่นเหมือนกายของน้ำเอามาจ่อรูให้มองเห็นเฉพาะไม้พุ่งสัตว์แล้วนั่งมองที่ไฟเรียกว่าเจริญสีต่างๆทำไปดินเอาดินมาสาดใส่เข้าแล้วก็ไปนั่งพิจารณาดินเฉพาะในวงนั้นเพ่งเรียกว่าเพ่งให้เกิดสมาธิยุ่งทำยากทุกวันนี้ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาจะเจริญที่ไหนก็ได้ในรถไฟก็เจริญได้ในรถโดยสารแอร์ก็เจริญได้นั่งอยู่ในสถานีรถไฟก็นั่งเจริญได้ก็ได้ไม่ดูใครดูกูดีกว่าเอามาเพ่งลมหายใจเข้าออกใจมันสงบมันไม่ฟุ้งซ่าน

แต่ไปดูคนเนี้ยสวยมั่งไม่สวยมั่งน่ารักมั่งน่าชังมั่งเนี่ยมันก็เกิดกิเลสอันนี้เรามาดูใจแล้วเวลาใดที่มันมีอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเราก็นั่งนิ่งกำหนดลมหายใจเวลาอย่างนั้นต้องหายใจแรงๆเวลาอารมณ์ไม่ดีต้องหายใจแรงเรียกว่าถอนใจเนี่ยถอนใจหายใจเข้าให้แรงหายใจออกให้แรงมันบรรเทาได้นะบรรเทาอารมณ์ได้เช่นเกิดอารมณ์โกรธหายใจแรงสักทีครั้งเดียวหายโกรธหรืออารมณ์เกลียดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นหายใจแรงๆพอตั้งตัวได้พอตั้งตัวได้แล้วเรากำหนดลมหายใจก็ไม่พุ่งซ่านไม่คิดถึงเรื่องนั้นมันเปลี่ยนเรื่องแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนมาคิดเรื่องลมเข้าลมออกจิตเราก็สงบเมื่อสงบแล้วเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วเราจึงค่อยใช้ความสงบนั้นคิดว่าโกรธใครมาตะกี้โกรธเรื่องอะไรเวลาโกรธนี่มันดีไหมเวลาโกรธนี่ร้อนไหมสงบเย็นไหมสงบไหมสุขหรือทุกข์พิจารณาพิจารณาไปแล้วก็จะเห็นว่าไม่ได้ความเลยโกรธทีไรร้อนทุกทีโกรธทีไรทุกทุกทีเมื่อตัวสั่นงันงกแสดงอาการเหมือนกับผีเข้ามันไม่ได้เรื่องอะไรทีหลังอย่าทำนะบอกกับตัวเองทีหลังอย่าทำทีหลังอย่าทำจำไว้นี่เราได้เตือนตัวเราเพราะเรามีสติมีปัญญาพอที่จะควบคุมตัวเองได้เรื่องอะไรก็มันค่อยแก้ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นอันนี้ถ้าเราเป็นคนที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้มันก็ไปกันใหญ่เลอะเทอะกันใหญ่ชีวิตวุ่นวายสับสนมีปัญหาด้วยประการต่างๆและถ้าเราเป็นคนใจร่อนใจเร็วนะอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้อยู่กับใครก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนเราไปเป็นลูกจ้างใครทำงานกับใครเดี๋ยวใจร้อนขึ้นมาปึงปังผมก็ลาออกกันเลยนี่เมื่อแย่เคยมีเพื่อนคนหนึ่งรู้จักกันมานานใจร้อนใจร้อนมากเวลาบวชเป็นสามเณรก็ให้ชื่อว่าเมตตาแต่ไม่ได้แล้วเหลือเผื่อได้ต่อยเพื่อนแล้วต่อยกันด้วยนะจนอาจารย์บอกเมตตาเมตตาเมตตาทำไมไม่นึกถึงชื่อของเธอมั้งมันลืมไปลึกไม่ทันเปรี้ยงก็ให้แล้วใจร้อนทีหลังออกไปอยู่บ้านไม่ตั้งตัวไม่เคยได้ร้อนไปทำงานบริษัทนั่นบริษัทนี้เรื่อยนะพบต้นปีได้ทำงานที่ดิทแทมพอพบกลางปีไปอยู่บีกิมแล้วไปพบปลายปีไปอยู่แองโกลไทยแล้วมาอย่างนี้พี่มันย้ายงานสามครั้งทำเพราะทำไมจึงได้นายมันดูหมิ่นเราไอ้ควรังใจมันร้อนเขาพูดอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยไม่ได้มันร้อนอกร้อนใจขึ้นมาเชียวนี่เขาเรียกว่าคนใจไวไฟเมื่อดินประสิวนะถูกไฟไม่ได้ปุ๊บพับขึ้นมาเลยทีเดียวมันได้อะไรวิธีการนี่มันดีเราลองพิจารณาไม่ได้ต้องใจเย็นๆต้องสงบมาพูดจากันค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนใจเร็วทำอะไรมันต้องเยือกเย็นต้องสงบทุกอย่างมันต้องความสงบเยือกเย็นแต่ว่าถ้าเรามันร้อนมันต้องฝึกใจมันเย็นกันหน่อยหัดทำสมาธิใช่ไหมเมื่อเรามาบวชเนี่ย15 วัน20 วันเดือนหนึ่งหัดทำไหว้ทำให้มันพอรู้พอรู้ไหว้รู้แนวไหว้ออกไปอยู่บ้านเราก็ทำบ่อยๆกลางคืนก่อนนอนเอาเสียหน่อยตื่นเช้าทำเสียหน่อยเวลาไปนั่งทำงานทำการแต่รู้สึกว่าแม้มันวุ่นวายใจจริงๆนั่งบนเก้าอี้นะหลับตาเสียหน่อยสำรวมใจทำสมาธิเสียมันค่อยเบาไปหรือว่ามีการรักษานี่แต่มีการรักษาลูกมันเบาแต่เราไม่รักษาลูกมันจะเจริญถ้าลูกจะเจริญเรามันจะแย่เรามันจะแย่ลงไปทุกวันทุกเวลาอันนี้ลูกทางกายเนี่ยมันไม่ได้นะไม่ได้เท่าลูกทางใจครับไอ้ลูกทางใจเนี่ยมันได้นักหนานะถ้าเกิดขึ้นแก่ใครแล้วไม่รักษาคนนั้นจะหมดราคาเอาเลยทีเดียวอันนี้สำคัญมากเพราะอะไรอะไรมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นใจนี่เป็นใหญ่ละในชีวิตเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นนายงานเป็นผู้สั่งการทุกอย่าง
จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะเสื่อมจะเจริญอยู่ที่เราที่ใจของเรานะไม่ได้อยู่ที่ไหนละเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกฝนจิตใจของเราไว้ให้มันเป็นนายที่ดีของร่างกายของอะไรอะไรอย่าให้เป็นนายปากร้ายอย่าเป็นนายใจรอดนายใจเร็วนายหุ่นน้ำการเล่นพึ่งปังผงผางทำอะไรเลอะเทอะคนใจร้อนขับรถก็มีแต่เรื่องชนกันเลยร้อนขับเร็วเดี๋ยวไปชนกันละเดี๋ยวไปตกคูละเดี๋ยวก็คอหักแล้วนี่เรื่องร้อนๆนี่ไม่ดีต้องเย็นต้องมีเหตุมีผลต้องคอยบังคับควบคุมสภาพจิตใจของเราไว้ตลอดเวลาจึงจะได้เพราะงั้นจึงต้องมีการฝึกดังที่เราฝึกตอนค่ำไม่ใช่ไปฝึกในศาลาตอนนั้นพอว่างๆอยู่ในกุฏิก็นั่งคือทำใช่มั้งมานั่งตามใต้ต้นไม้ร่มๆเลยใต้กอไผ่ใต้ต้นประดู่ตรงไหนเงียบๆเอาไปนั่งทำอยู่ในกุฏิก็หันหน้าเข้าฝาทำใช่มั้งทำบ่อยๆเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้สำคัญบวชเข้ามานี่ต้องเอาเรื่องนี้ให้มากให้ความรู้นั้นเป็นเครื่องประกอบเราไปอยู่บ้านก็อ่านเอาได้แต่เรื่องการฝึกจิตนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำจริงจังสมัยก่อนนั้นพระบวชแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกให้วิธีทำจิตหายไปเข้าป่าอยู่ในป่าอยู่ป่าที่ไม่ไกลบ้านเกินไปอย่างน้อยกิโลนึงห่างบ้านกิโลนึงไปเที่ยวแอบซุ่มอยู่ในป่าซุ่มแล้วทำอะไรเจริญภาวนาฝึกจิตถ้ามีปัญหาก็มาถามไม่มีปัญหาก็ทำต่อไปทำจนกระทั่งว่าจิตสงบสะอาดสว่างอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริงหลุดพ้นจากความทุกข์เราทำอย่างนั้นสมัยนี้เราทำกันน้อยไปไม่เหมือนสมัยก่อนที่วัดนี้จึงต้องการฟื้นฟูการบ่มจิตใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะพระที่มาบวชก็อบรมบ่มกันไปตามโอกาสก็ครูที่ไปสอนเรานี่ก็ต้องอดทนเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนไปนั่งสอนนั่งพูดกับเราเราผู้เป็นศิษย์นี่ต้องรับฟังด้วยดีเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันบวชแล้วเอาไปให้ได้ให้ได้อะไรไปบ้างอย่าบวชเปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรแล้วใครก็จะว่าบวชแล้วไม่ได้เรื่องคนก็จะว่าไอ้นี่บวชแล้วไม่เห็นได้ความเลยตายแล้วเสียหายใหญ่เสียหายมาถึงหลวงพ่อด้วยหาว่าไม่สั่งสอนไม่อบรมบางทีหลวงพ่อสอนแล้วแต่ก็ไม่เอาไม่รู้จะว่าอย่างไรอันนี้เราต้องเอาไปให้มันคุ้มมาในลงทุนบวชได้หลายสตังค์ซื้อเสื้อซื้อผ้าจีวรสบงหลายตังค์เราต้องเอาไปให้ได้ทำอะไรไปให้ได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราต่อไปจึงจะเรียกว่าได้บุญได้กุศลได้บุญก็ได้ความดีได้กุศลก็ได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชีวิตจิตใจอย่างถูกต้องเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปดังที่ได้พูดมาพอดีแล้วเต็มหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วขอยุติไว้แต่เพียงนี้

อยู่อำเภอบางใหญ่อยู่กับยายยายก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นโรคคือขอบตลอดเวลาแต่เขาก็ปฏิบัติยายช่วยยายทำงานแล้วไปโรงเรียนเรียนหนังสือดีครูบอกว่าเด็กคนที่เรียนดีได้สามเกินสามซ้ำไปแต่ว่าชีวิตในครอบครัวอยู่กันต้องเล็กๆไม่มีใครคว้าใช้เทียนตามเพื่ออ่านหนังสือในเวลากลางคืนแล้วก็ไปโรงเรียนคุณยายก็อยู่บ้านพอกลับบ้านก็ไปนายย่าช่วยคุณยายนายย่าในสวนรับค่าจ้างวันหนึ่งไปนายย่าคุณยายด่าไปเป็นลมล้มมาเลยล้มเด็กคนนั้นก็เข้าไปประคองร้องห่มร้องไห้เรียกยายก็ไม่ตื่นพอท่านจบเพียงเท่านั้นแล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้น่าสงสารหลวงพ่อนั่งดูเรื่องเด็กคนนี้แล้วน้ำตาซึมสงสารเด็กคนนั้นแล้วก็จะไปเชิญดูว่าบ้านมาอยู่ที่ไหนดูว่าบ้านมาอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่าอยู่โรงเรียนวัดมะเดื่ออำเภอบางใหญ่มาได้ว่าจะไปที่โรงเรียนแล้วก็จะไปช่วยเขาให้ปัจจัยเขามากให้เขาได้มีกำลังได้เล่าเรียนต่อไปก็เป็นคนที่ลำบากแต่ว่ากตัญญูกตเวทีพ่อแม่ไปหายหัวไปแล้วก็ไม่รู้ทิ้งไว้ให้อยู่กับยายยายก็ลำบากอยู่กับน้องทุ่งรังในสวนดูแล้วไม่น่าจะเป็นที่อยู่ของคนที่อยู่ของหมาบ้านคนบ้างมีใหญ่กว่านั้นสบายกว่านั้นไปดูคนเลี้ยงหมาทำเรื่องได้หมาอยู่ดีกว่าบ้านของคุณยายคนนั้นที่อีกแล้วก็สงสารจับใจเลยนึกในใจว่าจะไปสืบดูว่าวัดมาเดือนมันอยู่ตรงไหนแล้วจะไปให้ทุนแก่เด็ก

มอบไว้กับครูมอบไว้กับครูให้ช่วยจ่ายให้เด็กค่าอาหารกลางวันเขากินอาหารก็ไม่ค่อยกินบ้างไม่กินบ้างลำบากได้อะไรมาก็คิดถึงยายเอาไปฝากยายคนอย่างนี้มีฐานดีฐานของคนนั้นมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่ความสำนึกในความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้าได้อาศัยผู้ใดแล้วก็สำนึกอยู่เสมอตอบแทนกลับมาบ้านก็มาตักน้ำใส่โอ่งเพื่อให้มันใสขึ้นหน่อยให้คุณยายได้อาบตัวก็ได้อาบด้วยตื่นเช้าก็หุงข้าวให้คุณยายแล้วก็ไปโรงเรียนกลับมาจากโรงเรียนก็ไปช่วยดายย่าเขาก็ไปดายย่าในสวนคุณยายได้รับค่าจ้างเขาก็ไปช่วยด้วยไปดายย่าชีวิตมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราช่วยเขาเขาก็จะดีเพราะฐานมันดีอยู่แล้วแต่มันว่าคนแต่งตัวไม่มีมงกุฎเราไปสวมให้เขาหน่อยเขาก็จะดีขึ้นนะนี่เป็นคนที่ควรช่วยทางวิทยุโทรทัศน์เขาเอามาประกาศคนบางคนมีคนช่วยได้เงินต่างล้านได้ต่างล้านวันก่อนนี่มีคนช่วยมาจากที่ต่างๆได้เงินต่างล้านเขาก็ยังมีคนดูแลรักษาเงินนั้นให้ได้เล่าได้เรียนต่อไปชีวิตคนที่มันลำบากมีอยู่เหมือนกันในโลกนี้ไม่ใช่ไม่มีในกรุงเทพธนบุรีข้างนนเป็นเมืองที่ก้าวหน้ามีความเจริญมั่งคั่งแต่ว่ายังมีคนประเภทนี้อยู่ตามหมู่บ้านตามสวนซึ่งไม่มีใครรู้เป็นคนที่น่าสงสารอีกภาพหนึ่งคุณยายอยู่กับลูกชายตาบอดลูกชายอ้วนตาบอดทำอะไรไม่ได้คุณยายก็ต้องช่วยเขามีลูกหลายคนคุณยายก็ต้องสาธมานทำการส่งให้ลูกเรียนจนได้ไปทำราชการเป็นใหญ่เป็นโตแต่ลูกนั้นไม่มาเยี่ยมแม่เลยหายหัวไปเฉยเลยแต่ไปหาเขาก็ไม่ค่อยชอบก็อะไรเพราะผู้ชายคนนั้นอยู่ในอำนาจของแม่บ้านเรียกว่าปัญญาอาธิปไตยก็ปัญญาอาธิปไตยปัญญาเป็นใหญ่ในบ้านสตางค์ก็ขอปัญญาเอาไปให้แม่ถ้าปัญญาไม่ให้แกก็ไปไม่ได้แล้วแกก็ไม่ปล่อยหาแม่แม่ลำบากอยู่กับลูกชายคนตาบอดต้นตาบอดนี่จะทำอะไรได้แต่ก็อยู่กันไปไม่ชอบไม่ทิ้งแกเล่าว่าลูกฉันได้เรียนนั้นให้เรียนหนังสือได้ทำราชการเป็นใหญ่เป็นโตแต่มันไม่มาดูแลฉันเลยมีอย่างนี้หลายครอบครัวเหมือนกันเล่าแล้วน่าสงสารโอ้คนวนรอดมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอามีลูกเป็นนายทหารเป็นหมออะไรแต่ไม่มาหาพ่อเลยไม่มาเยี่ยมมาเยี่ยมพ่อเจ็บไปได้ป่วยหมอก็เป็นลูกชายก็ไม่มาช่วยไม่มาดูแลผลที่สุดพ่อตายนายทหารคนนั้นมาเผาศพพ่อหายหัวไปแล้วเผาศพแล้วก็ไปเลยหมดเรื่องอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันคนประเภทนี้มันเป็นร่างเป็นมนุษย์แต่จิตใจตกต่ำร้ายยิ่งกว่าหมาหมาไม่ยังมีความกตัญญูกตเวทีหลวงพ่อเลี้ยงหมาหลายตัวสงสารมันเกิดที่นั่นอะไรให้กินข้าวมันไม่ไปไหนมันอยู่หน้ากุฏิใครมามันก็เห่ากระแตงตัวแปลกแปลกมันก็เห่าถ้าหลวงพ่อไปไหนกลับมามันก็วิ่งไปต้อนรับมาข้าวกุฏิแล้วพอตื่นเช้ามันต้องมานั่งใกล้ๆวันก่อนเข้ามาถ่ายภาพใส่อัดเสียงไปออกโทรทัศน์เจ้าเผือกมานั่งด้วยพยายามงานอย่าไล่มันมันได้ออกตัวตัดมันแล้วก็น่าเสียเขาตายจนจบมันก็ไม่ไปไหนมันมานอนเวลาหลวงพ่อทำงานเสร็จก็มันนอนอยู่ข้างๆแต่ว่าฉันอาหารก็มาโอ้ยหน้ามองมองเนี่ยมันพูดว่าไม่แบ่งให้หนูมั่งหรือคะแล้วก็ก็กินชิ้นปลาชิ้นเนื้อคำสองคำเขาก็ไม่ไปไหนติดอกติดใจหมานี่เป็นสัตว์ที่กตัญญู
รู้คุณผู้ให้อาหารในประเทศอเมริกาชายแก่คนหนึ่งอยู่คนเดียวไอ้ไหนเมืองนอกในลูกเต้าไม่ค่อยดูแลธรรมดาธรรมดาอะไรก็อยู่ๆก็ประตูบ้านปิดคนบ้านชายเรียนแก่ว่าตาแก่คนเนี้ยไม่ออกมาจูหมาเดินสองวันแล้วไปไหนสงสัยเลยโทรศัพท์ไปบอกตำรวจมาเปิดประตูพัดประตูเข้าไปตายแล้วแกนอนตายหมานอนอยู่ข้างข้างหมามันได้ก่อนนายหลับไปนอนอยู่นะเขาก็จัดการใส่โลงเอาไปขวางหมามันไปด้วยไปที่หลุมศพแม่คนอื่นกลับมันไม่กลับมันนอนอยู่ที่ปากหลุมแล้วมันได้ก่อนนายกูนอนอยู่นี่กูนอนกันไหนมาได้กินอาหารคนสงสารเอาอาหารไปให้พอคนเอาอาหารไปให้สองสามมื้อมันเนี่ยนอนคนที่นอนมันจะเรื่องแล้วนายอะไรกูกินเลยคนนี้หายไปตอนนี้ดีกว่าแสงไปอยู่บ้านนั้นต่อไปนี่เป็นเรื่องของหมาซึ่งแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้าของรักเจ้าของเป็นผู้มีใจซื่อสัตย์ไม่เบกดในข้อตอนในกระดูกแม้แต่น้อยเราเลี้ยงหมาและสังเกตตัวเขารักเราเราทำอะไรก็รักยาเหลยาเหลหมาของในหลวงรัชกาลที่หกก็ทำอนุสาวรีย์ไว้ที่พระราชวังสนามจันทร์นครปฐมแล้วเขียนคำกลอนไปแล้วในหลวงก็เขียนคำกลอนไปแล้วไหว้อาลัยแก่ยาเหลก็ยาเหลถูกยิงตายท่านบอกว่ามันยิงหมาก็หมายจะยิงกูเหมือนกันเรื่องหมาตัวนั้นท่านได้หลวงนั่งท่านมาถอนกล้าข้าวโยงจะมากระตับเห็นโยงหมาไหมครับภาพโยงไม่ไปตัดในหลวงไม่ทำทุกอย่างแต่ถ้าใครมามันไม่ค่อยไว้ใจมันเห่าคนมันก็โกรธแหมไอ้เด็กมันเห่ากูไม่มันค่อยยิงไอ้คนยิงก็คือว่าจิตใจเต็มทนต่ำซ้ำไปยิงหมาผู้ใหม่ไปทุจร้ายเราไปยิงเขาทำไมในหลวงยังปั้นรูปและเขียนกลอนหน้าอ่านใครไปเที่ยวหาดวางสนามจันทร์นครปฐมอย่าลืมไปดูพระนุสาวรีย์ยาเหลซึ่งเป็นหมาที่มีความกตัญญูในหลวงเลี้ยงหมาทองแดงเจ้าทองแดงเลยมันก็คลอเคลียอยู่กับไรหลวงมีลูกมีเต้าได้ชื่อทองได้ทองหยิบทองยอดหัวโตไรหลวงเรียกว่าตาแล้วเจ้าข้าเทพเข้าไปมันไม่เอาแต่เจ้าข้าจุฬาภรณ์เข้าไปแล้วมันเอามันไม่คุ้มก็เอาเรียกว่ามีชื่อมีเสียงทำเชื่อใส่รูปมาทองแดงขายคนคนก็ชื่อกันจนบัดเอาไปใส่ไปเกิดระลึกตอบแทนพระคุณในหลวงสัตว์เดรัจฉานมันชื่อชื่อแต่คนเรานี่ไม่แน่ชื่อก็ต้องเที่ยวประทุษร้ายตอบผู้ที่มีบุญคุณก็มีอย่างนี้เพราะขาดธรรมะมันขาดธรรมะเพราะว่าไม่มีการอบรมสั่งสอนให้ตระหนักในคุณธรรมข้อนี้คนชาวเอเชียเราโดยทั่วไปด้านห่อวันนี้ไม่มีน้ำไม่ดื่มเลยห่อแห้งชาวเอเชียเรานั้นเป็นผู้มั่นในความกตัญญูกตเวทีคนอินเดียสอนลูกหลานให้กตัญญูต่อพ่อแม่เขาปฏิบัติอย่างนี้กันมาตลอดเวลาในความกตัญญูผู้บุญคุณเวลาไปไหนก็ไปกราบพ่อแม่แต่ไม่กราบแบบใจเขาก็แตะเท้าแม่แต่หัวเอาบนคนพ่อเอาบนของพ่อแม่ไปคุ้มครองกราหัวบางไทยเรากราบบางจีนสอนมากในเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีเพื่อให้คนได้ปฏิบัติชาวจีนเขาจึงมีรูปอวนอูภายในบ้านวันอูนั้นกลายเป็นเทพเจ้าเมื่อตายแล้วก็เป็นเทพเจ้าเรียกว่าเทพเจ้าวันอูเพราะวันอูมีคุณธรรมซื่อสัตย์
กตัญญูเสียสละเป็นคุณธรรมของปัวหนูบ้านชาวจีนมีรูปปัวหนูรูปจิ้วจอกถือเอาของปัวหนูไหว้บูชาเขาบูชาความซื่อสัตย์บูชาความกตัญญูบูชาความเสียสละของปัวหนูแล้วคนจีนก็ยังถือกันอยู่ถ้าเราดูหนังจีนบางทีตัวละครพูดว่าลูกเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อแม่ไม่ปฏิบัติพ่อแม่เขาสำนึกได้แล้วเขาไปปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเขาอันนี้เป็นสิ่งสะกิดใจให้เราได้สำนึกถึงพระคุณผู้ที่เราควรนึกถึงก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงบ่อยๆนึกถึงทุกค่ำเช้าข้าวนอนเวลากลางคืนจะหลับจะนอนสร้างประเพณีขึ้นในบ้านคือว่าไหว้พระก่อนนอนทุกคนอยู่ในบ้านก็ไหว้พระพ่อบ้านก็อย่าไปเที่ยวทะเลตะไลเมาแย่เมาเหล้าเมายาอยู่บ้านถึงเวลาก็มานั่งพร้อมหนักพ่อแม่ลูกคนชายไหว้พระพร้อมกันไหว้แล้วก็นั่งสงบใจวันที่เรานั่งเนี่ย5นาที10นาทีแม่พ่อแม่นั่งลูกมันก็นั่งด้วยมันทำตามเราเห็นพ่อแม่ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไหว้พระเป็นมาเสร็จแล้วก็อบรมบ่มนิสัยแก่ลูกเต้าเหล่าหลานให้รู้ว่าเราเกิดมาเป็นไทยเราเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทควรจะเป็นบุคคลที่ตื่นตัวป้องไว้เท่าหน้ามีความอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อความพ่อแม่เชื่อความครูอาจารย์เชื่อความพระสงฆ์ที่สอนธรรมะให้เด็กได้รู้มาจากแต่ฐานเบื้องต้นถ้าว่าเราได้อบรมอย่างนี้เด็กที่ไม่เชื่อคนที่มายกพวกไปต่อยไปตีกันอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่เอาฐานไม่อบรมรู้แล้วเขามาพึ่งเลี้ยวไหลเมาเหล้าเมายาเสพเฮฮาไม่เป็นตัวอย่างแก่ลูกลูกก็เกเรเกกะไปก้าวโรงเรียนอาชีวะไปคบเพื่อนยกพวกไปตีกันเขากำลังฟังเพลงสนุกสนานให้ตีกันให้คนแตกตื่นวุ่นวายมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ทำไมเขาทำอย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้รับคำสอนมาตั้งตัวน้อยๆเพราะเราไม่สอนไม่อบรมเขาเป็นอย่างนั้นเราพาลูกมาวัดบอกเราไหว้พระเชลูกไหว้พระเชลูกลูกนั่งเฉยไม่ไหวเพราะไม่เคยหัดแต่ไหว้พระที่บ้านที่บ้านนั้นมีพระสององค์กำกับพ่อแม่เป็นพระของลูกก็สอนลูกให้ไหว้พ่อไหว้แม่ทุกคืนก่อนนอนแล้วอบรมสั่งสอนเขาไปโรงเรียนก็พาไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนเราก็มาถามวันนี้เรียนอะไรมีทำผิดอะไรบ้างถูกดูบ้างไหมถูกตีบ้างไหมถูกโรคเกเพราะอะไรรู้ไหมสักสายหลายเดียวอบรมสั่งสอนแสดงความรักความเมตตาต่อลูกลูกก็จะมีความสำนึกในบุญคุณพ่อแม่แล้วก็มาเกเรเกกะเป็นคนเรียบร้อยเล่าเรียนดีศึกษาดีมีชีวิตก้าวหน้าไปอย่างเป็นผู้ใหญ่ที่ดีตอบอันนี้เราต้องสอนแล้วมาวัดมีลูกให้หลานพอจะฟังรู้เรื่องเอามาวัดมาวัดทำไมเอามาที่ฝากไว้ที่นู่นโรงเรียนมาอาทิตย์ข้าวตามประตูนั้นเอามาเก็บไว้พระท่านก็รับไหว้แล้วท่านก็สอนหลักศีลธรรมในทางพุทธศาสนาสอนให้กราบไหว้ให้มีกิริยามารยาทดีที่งามเราฟังเทศน์เสร็จแล้วก็กลับออกไปรับเด็กไปบ้านแล้วไปซักซ้อมที่บ้านวันนี้พระสอนอะไรสอนเรื่องอะไรท่านใส่ถามให้เด็กได้สำนึกว่าเราต้องเรียนไปตอบแม่ตอบพ่อเพราะพ่อแม่จะต้องสอบถามเราสอบถามทุกวิชาการไปโรงเรียนก็ต้องถามเวลาเด็กจะไปโรงเรียนไม่กราบพ่อกราบแม่กราบพ่อนั่นกราบพ่อด้วยแต่ว่าบางทีพ่อมาอยู่แม่อยู่กราบแม่กราบบนตักเลยแล้วให้สตังค์อย่าให้เฉยๆให้เฉยๆมันไม่รู้ความหมายว่าให้เพราะอะไรแต่เรา
ราบยังออกเพราะเรากราบเราจึงได้สตางค์วันไหนไม่กราบคุณแม่ก็ไม่ให้สตางค์เราก็ลำบากเดือดร้อนเราทำกับเขาอย่างนั้นแล้วว่างๆไปโรงเรียนบ้างไปปรึกษากับครูว่าลูกของฉันเป็นอย่างไรเรียนดีไหมสุขสนไหมนิสัยใจคอเป็นอย่างไรไปสอบไปถามแต่ช่วยกันแก้พ่อแม่แก้ที่บ้านครูแก้ที่โรงเรียนพระแก้ที่วัดร่วมแรงร่วมใจกันเด็กเราจะไม่เสียคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนี้ลูกจะเริ่มมากแต่ว่าจะเริ่มแบบวุ่นวายไม่จะเริ่มเรียบร้อยอะไรเราต้องปวดกันลูกของเราอย่าให้ตกเป็นเหยื่อของสิ่งชั่วร้ายที่มีอยู่ในบ้านเมืองไม่ให้หลงไหลมัวเมาในอะไรต่างๆพ่อแม่ต้องทำตนเป็นตัวอย่างพ่อต้องเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเลิกเรื่องไรแม่ก็ต้องเลิกเล่นไพ่แต่ว่าชอบนะต้องเล่นไพ่แล้วอยู่กับครอบครัวคอยดูแลคอยเอาใจใส่สั่งสอนอบรมเวลานอนก็คุยกับลูกเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าให้ลูกความว่าเรื่องอะไรต่ออะไรประวัติศาสตร์ชาติไทยพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เป็นอย่างไรเราพูดให้เด็กได้เข้าใจตั้งแต่เล็กแต่น้อยหลวงพ่อมาเด็กๆได้รับสิ่งเหล่านี้จากคุณยายคุณยายเล่านิทานเรื่องว่าไปมาดีเรื่องสะโดน้อยเรื่องอะไรๆให้ความทุกข์ขึ้นแล้วให้พระก็ไปกราบหมอนก็กราบหมอนก่อนนอนมารู้ว่ากราบหมอนก็คือการกราบพระว่าบวชเป็นสามเณรแล้วก็กราบทุกข์ขึ้นเดี๋ยวนี้ก็กราบทุกข์ขึ้นก่อนนอนก็นั่งกราบระหกใจนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ช่วยเราให้มีความเจริญก้าวหน้ามีชีวิตเป็นประโยชน์อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นึกถึงอยู่เสมอเพราะว่าเรานึกถึงสิ่งเหล่านั้นทำชั่วไม่ได้ละอายต่อบาปเองกลัวต่อบาปกลัวคุณพ่อคุณแม่จะเดือดร้อนใจแม่สมัยเป็นหนุ่มไปเที่ยวไปเพลก็ไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวแม่พ่อจะร้อนอกร้อนใจเรารักพ่อรักแม่เราไม่ทำความชั่วคนเราถ้ามีสิ่งที่เรารักสักสิ่งสองสิ่งแกรักพ่อแม่ทำชั่วไม่ได้กลัวพ่อแม่จะเดือดร้อนแต่คนเลวไร้ก็ไม่ได้กลัวพ่อแม่จะเดือดร้อนเราก็กลายเป็นคนที่มีศีลต่ำอยู่ในตัวประพฤติประพฤติชอบตามหลักการนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่เหมือนกันวันนี้เป็นนาทีที่5เดือนตุลาคมเราก็อีก6วัน68 9 10วันเก็บเป็นวันพระใหญ่โยมก็มาทำบุญในวันพระวันที่11ก็ออกพรรษาหลายแห่งก็จักบาทก็เรียกว่าเทโอโรหณะคือพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงสวรรค์ในประเทศที่เดียลงที่สังกัดนครมาสังกัดเป็นวังเล็กๆแต่ว่าที่พระพุทธเจ้ามาลงนั้นเขาทำเครื่องหมายว่าให้คนได้ไปไหว้ไปบูชาพระองค์ไปสวรรค์เพื่อไปโปรดพุทธมารดาซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ไปที่ชั้นดาวดึงมารดาก็ป้องต้องแต่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงมาคนก็ไปต้อนรับแต่วัดเราอาจจะไม่มีอย่างนั้นแต่ว่าวันพระเรามีวันแรมค่ำเดือนแต่โยมมาก็ไม่ว่าอะไรทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองชีวิตจะได้ผ่านพ้นมาด้วยดีไม่เป็นภัยอันตรายแพ้ออกพรรษาแล้วเราก็ไม่ออกจากธรรมะเราจะอยู่กับธรรมะต่อไปทางการชวนให้คนอดเหล้าพอออกพรรษาเลี้ยงกันบ่อแปรไปเลยไอ้อย่างนี้มันไหวไหวมาเราอาบน้ำให้ชุนักอาบเงียบร่าตอบไปทุกที่หมดแล้วไม่จำอะไรไปทุกที่สุดแล้วมันก็ใช่ไม่ได้เราต้องรักษาจิตใจที่ชนะแล้วอย่าให้แพ้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อชนะแล้วรักษาความชนะไว้อย่าให้แพ้เป็นอันขาดจึงจะถูกต้องและพอวันอาทิตย์เห็นว่าอากาศแจ่มใสเข้ามาวัด
วันอาทิตย์อากาศดีทุกวันโยมไม่ต้องตกใจบางทีตกที่อื่นตกที่บารักตกกลางตอนตกตอนเมื่อตรงนี้ไม่ตกเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้คนมาวัดได้สลายนั่งกลางแจ้งถวายอาหารพระนั่งสวดบทลานสบายคนไม่ตกแต่พอโยมกลับแล้วตกเมื่อไงตกตอนบ่ายตอนบ่ายตกไม่ว่าเช้าถึงแจ้งอย่าตกแต่ก็นี่อากาศตกเปลี่ยนใสแต่ก็ฝากเรื่องนี้ไว้กับญาติโยมทั้งหลายด้วยตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์วัดก็ได้

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับนฤมาศแข็งขันสำนักงานเขตจตุจักรตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวช่วงกลางดึกที่ผ่านมาล่าสุดยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว27รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อ

0: Now Green Power by PEA
1: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพระเกลือก้องกล่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเพราะเล็กน้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารพร้อมด้วยหน่วยสนับสนุนจากสถานีดับเพลิงพหลโยธินพญาไทและห้วยขวางเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในสถานประกอบการซึ่งเป็นร้านอาหารและมีผู้ติดค้างอยู่ภายในจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังใช้น้ำ3หัวฉีดก่อนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ภายในเวลาประมาณ35นาทีด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 3:45 นที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวม27รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายโดยอาการสาหัส8รายอาการปานกลาง7รายและอาการเล็กน้อย3รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรับการรักษาทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและเร่งสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเสริมความงามกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ให้บริการได้ลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะถูกหลอกให้ใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามโดยแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมากำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อ

0: ่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขณะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทยจับมือโปแลนด์ร่วมกันเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ตลาดสหภาพยุโรป
1: เภสัชกรหญิงสุพัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคแห่งประเทศโปแลนด์พร้อมคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและร่วมจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้งสองหน่วยงานซึ่งทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานในระดับสากลเป็นครั้งแรกที่อย.ไทยได้ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยที่มีศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์อยู่แล้วให้สามารถขยายตลาดสู่สหภาพยุโรปได้ในอนาคตดารุมนอุดมพรรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ

บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

การทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจะได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงทีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการบอกกล่าวและแจ้งเช้าวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook แฟนเพจสวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินการนะคะท่านอีกทีกับเราในวันนี้คุณวิรยุทธ์การบรรจงค่ะมาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้เราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะขอบคุณค่ะแฟนรายการคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งได้ดีเสมอมานะคะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านด้วยนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะที่เสียสละตื่นแต่เช้านะคะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเราแจ้งเพื่อจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะไปสู่พี่น้องประชาชนชาวบ้านของเราได้ติดตามข่าวสารกันในวันนี้นะคะซึ่งเราก็มาพบกันในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะแรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะขอทักทายฝากการในภาพรวมกันแล้วกันนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เข้ามาหรือว่าเข้ามาแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอจบรายการก็จะไปนะคะดูข้อความนะแฟนรายการที่ทักทายเข้ามาเห็นคนแรกๆเลยนะคะที่จะมานะคะจะมีทั้งคุณเหมือนจันบริธารัมนะคะคุณแม่บรรเทาสำราญใจคุณสนั่นอัจฉรัมนะคะแล้วก็มีคุณกอบโชคด้วยนะคะมีผู้ใหญ่พลคนสารกาต้องขอบพระคุณในเรื่องการเปิดหกกระจายข่าวมีกำนันนิสสาสิริสำราญเนาะแล้วก็กำนันณรงค์ผลเจริญนะคะก็ยังเปิดหอกระจายข่าวกันเช่นเคยนะคะคุณยืนยุงประคองก็จะทักทายเข้ามานะคุณนรากรจินรำจะเห็นประจำเช่นเดียวกันเวลาเข้าไปข้อความดูข้อความย้อนหลังเนาะแล้วก็มีผู้ใหญ่ปราณีนวลขหนึ่งด้วยขอบพระคุณไปอย่างสูงนะคะคุณกิติสาวงคำเนาะแล้วก็คุณสุเทียนทองคำด้วยนะคะคุณสากลเจียวรำนะคะคุณพนัทเจียวรำแม่บุญเรียนที่รักแล้วหลายๆท่านค่ะอาจจะทักทายเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้เห็นข้อความเนาะเดี๋ยวจบรายการจะเข้าไปดูเนาะว่าใครมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรกันบ้างนะคะเผื่อว่าพรุ่งนี้นะคะมีข่าวสารจะได้มาพูดมาคุยกันต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทักทายกันไปบ้างแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนกันแล้วกันเนาะในช่วงนี้นะก็จะมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองพอสมควรเลยพี่น้องหลายๆท่านก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าพอฝนตกก็จะมีในเรื่องของอากาศชื้นพอสมควรในเรื่องของสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเด็กเล็กนะคะก็ระมัดระวังด้วยกับโรคที่มากันหน้าฝนเนาะอ่ะในเรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการพยากรณ์อากาศในเรื่องของภาคออกเฉียงเหนือนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมาดูที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะอุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียสนะคะฝนฟ้าคะนองนะคะจะมีฝน 33% ของพื้นที่เนี่ยนี่เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารที่นำมาฝากกันในข่าวส่วนกลางกันก่อนกันแล้วกันคุณผู้ฟังข่าวแรกค่ะเป็นข่าวที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงนะคะจำนวน234รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพระปิหลวงหน้าศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งพิธีครั้งนี้นะคะมีนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมนะคะเป็นประธานในพิธีกราบลาบรรพชาภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2559ซึ่งจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมค่ะก็โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กับการศึกษาสามัญโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยศรัทธานะคะ
ตั้งแต่เวลา10นาฬิกามีการถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เป็นรอบๆตามกำหนดพิธีค่ะโดยมีประชาชนและญาติสามเณรจากพื้นที่สูงเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากนะคะเพื่อร่วมถวายผ้าไตรและอนุโมทนาบุญอย่างต่อเนื่องค่ะในเวลา 12:30 น.มีพิธีแห่นาครอบพระอุโบสถนะคะก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทในเวลา 13:00 น.ค่ะจากนั้นเวลา 14:30 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีไปเป็นหลวงก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อรับพระราชทานผ้าไตรและถวายแด่พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะคะโดยพิธีเสร็จสิ้นในเวลา 15:00 น.นะคะสำหรับโครงการประชาสามเณรบนพื้นที่สูงโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะโดยจะนำนะคะเยาวชนชายจากชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กชาติพันธุ์อย่างเช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซออาคามูเซอร์แล้วก็ชนเผ่าอื่นๆค่ะที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหรือหน่วยงานของทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะฮะเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรค่ะถือว่าเป็นการขยายโอกาสชีวิตให้กับเยาวชนให้เข้าถึงการศึกษาและโอกาสทางสังคมได้น้อยกว่าพื้นที่ราบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ท่านก็ได้มีงานกล่าวย้ำนะว่าการบรรพชาครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการถวายพระกศลแด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแต่ก็ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจนะคะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ค่ะในเรื่องการจัดโครงการบรรพชาทุกปีนะก็ยังเป็นการน้อมถวายพระกศลเนื่องในโอกาสสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งทรงมีพระราชกิจกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและชาวไทยภูเขามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานค่ะอาประจำชั้นต่อในเรื่องของสถานการณ์นอกชายแดนกัมพูชากันบ้างก็อาจจะมีกระแสข่าวมาบ้างนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้นะคะทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ยืนยันนะคะว่าไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ดำเนินการต่างๆเพื่อลดการเผชิญหน้าไม่ได้ดำเนินการละเมิดอธิปไตยกัมพูชาตามที่มีการกล่าวอ้างหรือว่าการกล่าวหาฝ่ายเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสการไทยกัมพูชาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวนะคะของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชานะคะว่าฝ่ายไทยนะคะละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาจากการดำเนินการในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะคะโดยยืนยันนะคะว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นไปตามกรอบแล้วก็แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันนะคะตามถ้อยแถลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ไทยกัมพูชาค่ะที่ให้ทั้งสองฝ่ายคงการวางกำลังทหารไว้ในพื้นที่ด้วยการดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นไปเพื่อควบคุมสถานการณ์รักษาความปลอดภัยและก็ลดความตึงเครียดนะคะรวมถึงป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายค่ะซึ่งก็จะเป็นการรักษาเสถียรภาพในพื้นที่และก็ไม่ส่งผลกระทบเนาะต่อการสำรวจนะคะแล้วก็การจัดทำหลักเขตแดนระหว่างสองประเทศค่ะซึ่งพลอากาศเอกประภาสท่านก็บอกอีกนะคะว่าในเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายควรจะใช้กลไกทวิภาคีค่ะที่ได้ตกลงร่วมกันในการหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะมากกว่าการนำเสนอข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวต่อสาธารณะหรือว่าประชาคมระหว่างประเทศเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นเคารพถ้อยแถลงร่วมแล้วก็ใช้กลไกที่ได้ตกลงกันไว้หรือเรื่องการบิดเบือนหรือว่าตีข่าวหรือว่าตีข้อความเท็จจริงฝ่ายเดียวค่ะแล้วก็ซึ่งมันจะอาจส่งผลกระทบนะคะต่อบรรยากาศของการลดความตึงเครียดแล้วก็ความพยายามในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะมาติดตามกันต่อค่ะกับทาง
เรื่องกองทุนหมู่บ้านกันบ้างนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีสุขสมรวยท่านก็ลั่นเลยว่ารับไม่ได้เลยนะในเรื่องการทุจริตกองทุนหมู่บ้านจะสั่งล้างบางแล้วนะเปิดช่องร้องเรียน24ชั่วโมงค่ะดึงตำรวจอัยการร่วมทำคดีเด็ดขาดเลยนะคะชี้ต้องเป็นแหล่งทุนที่สะอาดแล้วก็พึ่งพาได้ของชุมชนอย่างแท้จริงนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะในนางสุขสมรวยวรรณียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดีในฐานะที่ท่านเองก็เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือว่ากทบค่ะก็ประกาศลั่นเลยนะว่ารับไม่ได้เลยกับในเรื่องของปัญหาการทุจริตกองทุนหมู่บ้านนะพร้อมสั่งล้างบางอย่างจริงจังนะคะตามนโยบายZero Tolerance นะซึ่งบอกว่าระหว่างการลงพื้นที่นะตรวจมอบนโยบายที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนั้นท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยก็ย้ำเลยว่ากองทุนหมู่บ้านต้องเป็นแหล่งทุนที่สะอาดนะคะแล้วก็พึ่งพาได้ของชุมชนค่ะหากพบการยักยอกนะหรือว่าใช้เงินผิดวัตถุประสงค์จะดำเนินคดีเด็ดขาดนะคะทั้งทางแพ่งอาญาและวินัยไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยมาตรการที่ประกาศใช้จะมี2ด้านสำคัญเลยค่ะหนึ่งก็คือเปิดช่องทางร้องเรียนออนไลน์24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ www.villagefund.er.th นะคะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะส่งข้อมูลและหลักฐานได้ทันทีเลยนะคะโดยข้อมูลทั้งหมดค่ะจะถูกเก็บเป็นความลับขั้นสูงสุดเลยนะคะสองคือดึงตำรวจราชการนั้นร่วมทำคดีค่ะเมื่อพบว่ามีมูลความผิดนะคะสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะรวบรวมหลักฐานส่งต่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วค่ะเพื่อดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะรวมถึงการยึดทรัพย์คืนสู่ชุมชนค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยก็เลยกล่าวย้ำเลยนะว่าเงินกองทุนหมู่บ้านคือภาษีของพี่น้องประชาชนนะคะและเป็นเส้นเลือดฝอยในการที่จะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจชุมชนใครคิดจะทุจริตต้องไม่มีที่ยืนค่ะและก็พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตานะคะแล้วก็แจ้งเบาะแสเพื่อคืนความโปร่งใสให้กองทุนหมู่บ้านด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกองทุนดีๆเนาะให้กับชุมชนและหมู่บ้านนั้นๆทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะดูแลนะคะแล้วก็แจ้งเบาะแสตามที่ท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยท่านได้แจ้งเอาไว้นะคะติดตามกันต่อกับทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการสั่งการด่วนเลยนะคะให้กับทางสำนักทะเบียนทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องการปรับปรุงนะมาตรการรับรองบุตรนะคะเพราะว่ามันมีกรณีในเรื่องของพ่อทิพย์เกิดขึ้นนะเพราะว่าอะไรมีกรณีที่บิดามารดาที่เป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพ่อทิพย์ค่ะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าก็มีการไปบุกนะคะขบวนการหรือว่าอาชญากรรมข้ามชาตินะคะดังนั้นเนี่ยทางด้านของนางสาวรัตยาเพื่อพัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกนี่ก็มีการเปิดเผยเลยนะว่าทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตแล้วก็การแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยนะด้วยกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็เร่งยกระดับมาตรการป้องกันในเรื่องการรับรองบุตรโดยมิชอบนะคะเพื่ออุดช่องโหว่นะที่ขบวนการเขาเรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาตินั้นเขาใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวนั่นเขาได้รับสัญชาติไทยค่ะก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินนะคะประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยนะคะดังนั้นเนี่ยทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เลยร่วมแถลงผลเลยนะการขยายผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรสแล้วก็รับรองบุตรเท็จนะพบเลยค่ะว่าพฤติการจ้างคนไทยนั้นเป็นพ่อทิพย์ค่ะเพื่อที่จะรองรับบุตรของคนต่างด้าวให้รับสัญชาติไทยโดยภายหลังการสืบสวนเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้สั่งการเร่งด่วนเลยนะคะไปยังสำนักงานทะเบียนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเลยนะคะปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรนะคะกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาตินะต้องมาแสดงตนด้วยนะต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองนะคะเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาและป้องกันการแอบอ้างการใช้เรื่องเอกสารเท็จด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการยกระดับเนาะการตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อปิดช่องโหว่แล้วก็ระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินั้นเขาจะนำสัญชาติไทยของเราไปใช้หรือว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยค่ะซึ่งก็ส่งผลกระทบนะคะต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ค่ะรัฐบาลจะเดินหน้านะคะปรับปรุงระบบควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะโดยยึดหลักนะคะปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าจะ
ผู้กระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะหากพบนะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกสืบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเลยนะคะโอ้นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีเกิดขึ้นในประเทศไทยเนาะอ่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับท่านมท.3ขยามค่ะทุกบาทของงบประมาณนั้นต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ชี้แจงนะต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในกรณีในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ด้วยยืนยันนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยนี่ก็ให้ความสำคัญนะกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศแล้วก็ย้ำเลยค่ะว่าทุกบาทของงบประมาณนั้นต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ท่านก็เลยบอกนะคะว่าได้มอบนโยบายให้กรมโยธาธิการนะคะและผังเมืองเร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวางเรียกว่าวางและพัฒนาผังเมืองรวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนะเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมุ่งให้นะพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพนะปลอดภัยและตอบสนองต่อการเติบโตของประเทศในอนาคตนะคะเพราะคราวนี้ค่ะก็มีการสั่งการให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็เตรียมความพร้อมนะคะรับมือในฤดูฝนและก็สถานการณ์อุทกภัยด้วยนะโดยเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงนะของเขื่อนป้องกันตลิ่งระบบระบายน้ำอาคารราชการและโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศนะคะรวมถึงสนับสนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในการที่จะช่วยเหลือนะพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะท่านเจเศรษฐ์ท่านเลยได้มีการกำชับนะให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยจัดทำค่ะแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้จริงนะคะเพราะบริการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะถ้ายึดหลักนะป้องกันดีกว่าเยียวยาค่ะมุ่งเน้นการวางแผนแล้วก็ลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุนะเพื่อให้ทุกโครงการแล้วก็ทุกการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นได้นำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนและระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยนะคะติดตามกันต่อในเรื่องของเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าบางท่านเห็นข่าวแล้วก็อาจจะไม่กล้าใช้และรถยนต์ไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วทางรัฐบาลก็พยายามเนาะสนับสนุนให้พวกเรานั้นหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันเพราะว่าอยากจะให้เปลี่ยนผ่านในเรื่องของพลังงานด้วยนะเรื่องนี้ก็มีเกี่ยวเนื่องกับท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะก็จะใช้แนวทางในเรื่องของเลมอนลอก็จะส่งสคบไปตรวจสอบในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศนะย้ำเลยว่าหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลาดไม่ครบดำเนินคดีทันทีเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดีในฐานะที่ท่านเองก็เป็นผู้ที่กำกับดูแลนะสำนักงานการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเปิดเผยเลยว่าได้ไปสั่งการแล้วให้ทางเจ้าหน้าที่นะเข้มงวดตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ทั่วประเทศเลยนะโดยเริ่มที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายไปยังต่างจังหวัดนะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ก็ถือว่าจะเน้นให้ผู้ประกอบการนั้นแสดงฉลานะคะและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดหากพบการฝ่าฝืนหรือว่าแสดงข้อมูลไม่ครบจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเลยนะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ย้ำเลยว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นสินค้ามูลค่าสูงนะการตัดสินใจซื้อมีผลต่อภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวค่ะผู้บริโภคจึงต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งเรื่องของสมรรถนะของแบตเตอรี่ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันรวมไปถึงรายละเอียดสำคัญอื่นๆนะคะนอกจากนี้ค่ะสคบยังเตรียมความพร้อมนะให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดกับผู้แทนราษฎรแล้วนะโดยมีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงอย่างเช่นรถยนต์ได้รับให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะมาติดตามกันต่อนะต้องเตือนเลยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่านักเดินทางนะจะไปไหนมาไหนเขาบอกว่าเตือนเลยนะรับหิ้วหรือว่าฝากของจากผู้อื่นนะอย่าไปทำนะคะเพราะว่าอะไรมันอาจจะได้คือเราน่ะอาจตกเป็นเหยื่อนะคะวงการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติอันนี้บอกว่ามีความผิดนะตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุดใน10 ปีเดือนนึงค่ะซึ่งทาง
นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็มาบอกเนาะจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบนะจงออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะต่อกรณีดังกล่าวเนี่ยก็สั่งการเลยค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดตรวจสอบอย่างละเอียดเลยนะคะพร้อมย้ำเตือนเลยนะพี่น้องประชาชนค่ะตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยนะกรณีการพกพาลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาค่ะออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้ว่ากัญชานั้นจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยค่ะแต่ว่าการนำออกไปนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวด นะคะและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางด้วยดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือแม้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ1ก็คือความผิดตามพรบ.ศุลกากรพ.ศ. 2560บอกว่ามีอัตราโทษสูงสุดนะคือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือว่าปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของรวมอักค่าก่อนแล้วนะคะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ2เป็นความผิดพรบควบคุมคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542อันนี้บอกว่ามีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ3ความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568บอกว่ามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ4ก็คือกฎหมายของประเทศปลายทางสากลกัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1นะคะในหลายประเทศทั่วโลกและก็ประเทศเพื่อนบ้านค่ะการที่ลักลอบนำเข้ามีโทษนะคะตามกฎหมายของประเทศนั้นๆเลยนะซึ่งเขาบอกว่าจะมีตั้งแต่การจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนร่วมป้องกันและปรับ

อาการข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการเนาะลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือว่ามีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสด่วนเลยนะคะ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะมาติดตามกันต่อค่ะในเรื่องที่ทาง IMF ยกให้ไทยเลยนะติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ทั่วโลกของโลกนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าทางด้านของนางสาวชนาธนเดเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยนะว่าประเทศไทยของเรานั้นกำลังก้าวสู่นะคะในเรื่องของการเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างพหุประธรรมค่ะก็จะสะท้อนนอกจากรายงานล่าสุดค่ะของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนาะเขาก็จัดอันดับการให้ประเทศไทยของเรานั้นอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะร่วมกับไต้หวันมาเลเซียเกาหลีใต้มากไปกว่านั้นค่ะ IMF เขายังประเมินนะว่าในการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้ค่ะโดยได้รับปัจจัยหนุนนะคะจากมาตรการในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะมาตรการกระตุ้นการทางการคลังฉุกเฉินนะคะร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีนะดังนั้นเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลท่านก็เลยบอกนะว่าผลการประเมินดังกล่าวเนี่ยมันก็สอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลนั้นกำหนดให้อุตสาหกรรม AI หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวโดยรัฐบาลเองก็เร่งสร้างระบบนิเวศรองรับการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงนะคะการวิจัยและนวัตกรรมนะก็การดำเนินการเกี่ยวกับด้านการลงทุนรวมไปถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อเป็นการผลักดันค่ะให้ประเทศไทยนั้นก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่ประทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนะนอกจากนี้ค่ะประเทศไทยของเรานั้นก็ยังมีบทบาทเชิงรุกนะคะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนนะคะแนวทางเรื่องของการพัฒนาแล้วก็กำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์โดย AI นะกับนานาประเทศบนเวทีความร่วมมือระดับโลกนะโดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งก็จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะแล้วก็เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ด้วยเนี่ยอ่ะมาติดตามรู้สึกจะเป็นข่าวสุดท้ายของส่วนกลางเนาะสำหรับน้องน้องนิสิตนักศึกษานะคะที่จะเป็นผู้กู้ยืมเงินของกยศ.นะคะกยศ.มีข่าวมาบอกนะคะแจ้งนะนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่นะให้เข้าระบบ pre-approve นะคะให้ทันตามกำหนดของการกู้ยืมปีการศึกษา2559เพื่อที่จะเป็นการรักษาสิทธิ์นะซึ่งเรื่องนี้นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนาซึ่งท่านเองก็เป็นรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็เปิดเผยนะว่าขณะเนี้ยกยศ.ได้มีการเปิดระบบนะคะการยื่นความประสงค์ขอกู้หรือว่า pre-approve สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษานะคะปีการศึกษา2559ถือว่าเขาว่าเป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ค่ะเพื่อยืนยันตัวตนและคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนส่งข้อมูลให้กับสถานศึกษาดำเนินการพิจารณาเลือกผู้ขอกู้ยืมนะคะตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดนะโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปบอกว่าจะต้องยื่นความประสงค์ผ่านระบบ pre-approve ภายในวันที่13กรกฎาคม2559นะเพื่อสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมตามคุณสมบัติแล้วก็ส่งรายชื่อมายังกยศ.ภายในวันที่15กรกฎาคม2559ค่ะส่วนผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันที่28สิงหาคม2519นะคะแล้วก็สถานศึกษาจะต้องส่งรายชื่อให้กับทางกยศ.ภายในวันที่31สิงหาคม2519ค่ะดังนั้นเนี่ยกยศ.จะไม่ขยายระยะเวลานั้นในการดำเนินการในระบบ pre-approve ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อให้สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาแล้วก็ดำเนินการกู้ยืมเงินได้อย่างต่อเนื่องต่อไปบอกว่าสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กยศ.ค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในส่วนกลางที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดรามกันบ้างค่ะ
มาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในข่าวแรกที่นำมาฝากกันค่ะเป็นข่าวที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารรับบุรีรัมย์มาราธอนนะคะยกระดับทัศนียภาพสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวนะคะนายปิยะปิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะโดยมีนายจรวนศักดิ์นาครามผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภาคเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายแพเดชพรรองนายกรัฐมนตรีนครบุรีรัมย์เนี่ยแล้วก็ผู้แทนสำนักงานกสทช.เขต26ผู้ประกอบการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและหน่วยงานที่ข้องเข้าร่วมนะซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเกิดจากความร่วมมือนะคะระหว่างการไฟฟ้าส่วนภาคเทศบาลนครบุรีรัมย์สำนักงานกสทช.แล้วก็ผู้ประกอบการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมพร้อมร่วมการปล่อยแถวค่ะรถเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารรื้อถอนที่ไม่ได้ใช้งานนะคะแล้วก็ปรับปรุงสายสื่อสารที่ยังใช้งานให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันค่ะช่วยให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบสวยงามแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงจากสายสื่อสารหย่อนยานรวมไปถึงป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็เหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เลยบอกนะว่าจังหวัดบุรีรัมย์นั้นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬานะคะซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวก็เดินทางนะคะเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแข่งขันในเรื่องของบุรีรัมย์มาราธอน2570ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม2570นะคะจึงจำเป็นเลยค่ะต้องเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงามเป็นระเบียบและปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะซึ่งท่านผู้ว่าเองก็บอกเลยว่าการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกภารกิจสำคัญเลยนะคะที่จะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมืองกีฬาและเมืองท่องเที่ยวพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนในระยะยาวนะคะทางด้านของนายจรวนศักดิ์นาครามผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภาคเขต3ก็บอกนะคะว่าก่อนหน้าเนี่ยได้มีการดำเนินการนะจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วกว่านะคะ26กิโลเมตรซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ก็จะครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์อีกประมาณ9กิโลเมตรค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ตามแผนที่กำหนดนะคะสำหรับแนวทางดำเนินงานจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะได้แก่การพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงโดยจะทยอยนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในพื้นที่สำคัญตามงบประมาณที่ได้รับนะคะแล้วก็การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานมีการรวบรวมและจัดวางสายอย่างเป็นระเบียบค่ะเพื่อลดความรกรุงรังแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะคะซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภาคก็ยืนยันนะว่าจะเดินหน้านะจัดระเบียบสายสื่อสารและระบบไฟฟ้าร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทัศนียภาพและของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สร้างเมืองที่สวยงามนะปลอดภัยแล้วก็พร้อมรองรับกับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศกันแล้วก็ทั่วโลกในทุกกิจกรรมสำคัญเลยนะโดยเฉพาะการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2070ที่กำลังจะมาถึงนะคะมาติดตามข่าวสารกับท่านประธานรัฐสภากันบ้านท่านโสพลสารัมท่านก็ไปที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์บอกว่าหนุนโรงเรียนสายสร้างสุขสายใหญ่นะฮะไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้านะคะชูดูแลประชาชนทุกช่วงวัยสร้างคนดีเริ่มที่ครอบครัวค่ะซึ่งท่านโสพลสารัมนะคะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ไปตรวจเยี่ยมนะการดำเนินงานของโรงพยาบาลบุรีรัมย์พร้อมกับให้กำลังใจเลยค่ะบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในงานที่จะให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะเราจะไปติดตามการดำเนินงานด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะบอกว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยค่ะในการ

้างสุขสายใหญ่ก็คือไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยนอนหลับดีมีคุณธรรมค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยท่านประธานรัฐสภาท่านก็ไปพบปะพูดคุยเนาะไปเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไปให้กำลังใจนักเรียนผู้สูงอายุของเรานั่นอย่างเป็นกันเองเลยค่ะพร้อมกับชื่นชมนะการดำเนินงานของโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยซึ่งท่านประธานโสพลท่านก็เลยบอกว่าความสำคัญนะของการสร้างพลเมืองที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องดูนะตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวัยชราเลยนะดูแลครบมิติค่ะทั้งทางกายทางใจสำหรับเด็กและเยาวชนต้องปลูกฝังความรักความอบอุ่นและคุณค่าของครอบครัวนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจนะให้สามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องค่ะรู้จักหลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติดขณะที่ผู้สูงอายุของเรานั้นก็ควรที่จะรับการดูแลทั้งด้านของสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะคะเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้านะลดความรู้สึกโดดเดี่ยวนะแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่านะมีศักดิ์ศรีนะแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะอ่ะติดตามกันต่อในเรื่องของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐในกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการไปรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มาลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีรับฟังนะแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเวรชายแดนกัมพูชาโดยวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนายมนเทียนสงประชาคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะนั้นก็มาลงพื้นที่นะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลความสงบเรียบร้อยแก่พี่น้องประชาชนจากสถานความสงบตามแนวชายแดนกัมพูชานะคะที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการดูแลป้องกันประชาชนที่รับผลกระทบตลอดจนการเตรียมพร้อมนะกับเรื่องของสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายเกียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หน่วยทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ให้การต้อนรับค่ะแล้วก็บรรยายสรุปนะผลกระทบจากสถานการณ์ความสงบตามแนวชายแดนซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นถือว่ามีพื้นที่ติดต่อกับราชการกัมพูชา2อำเภอก็คืออำเภอบ้านกรวดและอำเภอละหารทรายระยะเวลาก็ระยะทางก็ประมาณนะ42กิโลเมตรนะคะซึ่งจากการเดินทางไปดูพื้นที่จริงบริเวณช่องสายตะกูจุบโกกีตำบลจันทเพชรในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดระยองก็ซึ่งเดิมนะเขาบอกว่าเป็นจุดผ่อนปลนทางการค้าช่องสายตะกูอยู่ตรงข้ามกับช่องจุบโกกีอำเภอบันเตียอำปึนจังหวัดอุดรมีชัยราชกัมพูชาซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากเรื่องของสถานความสงบตามแนวชายแดนกัมพูชานะแล้วก็บอกว่ามีลูกกระสุนปืนใหญ่จำนวนหลายร้อยลูกเลยค่ะในพื้นที่ห้าตำบลนะพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องอพยพออกจากพื้นที่ไปอย่างพื้นที่ปลอดภัยในที่จังหวัดบุรีรัมย์จัดเตรียมนะแล้วก็ในระหว่างที่มีการสู้รบตามแนวชายแดนนะฮะอำเภอบ้านกรวดเองเนี่ยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังอย่างเข้มแข็งค่ะโดยมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นกำลังสำคัญเลยนะคะในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกหมู่บ้านนะคะมาติดตามกันต่อนะคะเป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะกับทีมวิทยาลัยการอาชีพสตึกสร้างชื่อบนเวที 2B นะเมื่อวันระดับประเทศปี2569นะบอกว่ารักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินโดยวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดงานกันค่ะมหากรรมรวมพลสมาชิก 2B นะเมื่อวันประจำปี2059ภายใต้พระดำริของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเนี่ยถือว่าเป็นเวทีใหญ่เลยนะระดับประเทศที่เขาบอกว่ารวบรวมผลงานและการดำเนินงานของชมรมทุบีนัมเบอร์วันจากทั่วประเทศนะซึ่งในครั้งเนี้ยชมรมทุบีนัมเบอร์วันวิไลการอาชีพสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นก็ได้เข้าร่วมกับประกวดในกลุ่มต้นแบบระดับเงินโดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำคัญเลยค่ะร่วมให้กำลังใจก็คือท่านนายอำเภอสตึกค่ะนายสนธนาชันถาวรนะคะนางสุวิมลพัฒนาวิสิทธ์นะคะหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะแล้วก็มีนางบรรจงอินทหอมนายกเทศมนตรีตำบลสแกนะคะนายธีรชัยภูทองผู้จัดการวิไลการอาชีพสตึกนะคะนายสราวุฒิจำปาพันธ์สาธารณสุขอำเภอสตึกพร้อมด้วยคณะชมรมทวีนวันวิไลการอาชีพสตึกนะคะซึ่งบอกว่าการเข้าร่วมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการประกวด

ื่อรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินเนี่ยแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทางชมรมนั้นแสดงศักยภาพและพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นนะคะโดยมีการประเมินผลนะคะการดำเนินงานอย่างเข้มข้นเลยค่ะทั้งด้านของการสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็เป็นต้นแบบในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนเนี่ยซึ่งในเรื่องของมหากรรมนะทูบีนัมเบอร์วันนะถือว่าเป็นเวทีที่เขาเรียกว่าสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนเลยค่ะทั้งภาครัฐภาคการศึกษาและชุมชนในการที่จะสร้างสังคมปลอดยาเสพติดนะคะพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนมีพื้นที่แสดงออกเชิงสร้างสรรค์นะแล้วก็พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งอาการที่วิกฤตอาชีพสตรีนั้นเขาสามารถที่จะรักษามาตรฐานระดับเงินได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นเลยค่ะถึงความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งของทีมงานและสมาชิกในชมรมก็ถือว่านับเป็นความภาคภูมิใจของทางจังหวัดของเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆทั่วประเทศนะคะมาติดตามกันต่อกับทางเทศบาลเมืองลำไรมาศกันบ้างบอกว่าได้มีการเดินหน้ารับฟังเสียงประชาชนในเรื่องการรณรงค์คัดแยกขยะสร้างชุมชนน่าอยู่ซึ่งเรื่องนี้นางอริยาพรสารำนะฮะนายกเทศมนตรีเมืองลำไรมาศท่านก็เป็นการมอบหมายให้กับนายเกรียงศักดิ์เพศชาผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยก็ลงพื้นที่ค่ะไปพบปะพี่น้องประชาชนและเข้าร่วมประชุมเรียกว่าประชาคมนะที่บ้านไผ่น้อยหมู่ที่9แล้วก็มีบ้านไผ่ใหญ่หมู่ที่6ด้วยนะคะอยู่ที่ตำบลหนองคูเพื่อที่จะไปรับฟังก็เห็นนะคะเกี่ยวกับการขยายพื้นที่เรื่องขยายเขตพื้นที่การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลค่ะซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนั้นได้แสดงความคิดเห็นเนาะแล้วก็แสดงความต้องการของชุมชนนะเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่แล้วก็ตอบสนองค่ะในเรื่องของความต้องการของพี่น้องประชาชนภายใต้แนวคิดนะคะร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาท้องถิ่นซึ่งโอกาสเดียวกันนี้ก็ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็เป็นการจัดกิจกรรมตามโครงการเลยค่ะรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมลฝอยประจำปีก็มา2559บอกว่าอันเนี้ยโดยจะให้ความรู้นะในเรื่องการคัดแยกขยะที่มันถูกวิธีนะการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางนะคะการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้สะอาดเป็นระเบียบและน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้ก็ถือว่าอาจจะได้ความร่วมมืออย่างยิ่งเลยค่ะจากผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนทั้งสองหมู่บ้านนั้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะก็จะสะท้อนเนาะถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นและก็ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวสุดท้ายของเรากับท่านผช.บุรีรัมย์ท่านก็ไปเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการโอท็อปเลยค่ะในงานโอท็อปนครพนมภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงซึ่งเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านรัชนีสัพพีนั้นก็ลงพื้นที่เนาะไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์ที่ไปเข้าร่วมงานโอท็อปนครพนมภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงที่ลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเนี่ยภายในงานจัดพิธีนะบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชประจำปี2559แล้วเขาก็มีการเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจากทั่วประเทศเลยนะคะตั้งแต่วันที่7ถึง13กรกฎาคม2559บอกว่ามีตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นทุกวันเลยก็มีผู้ประกอบการจากหลายจังหวัดเข้าร่วมก็นำเสนอสินค้าหลากหลายที่สะท้อนภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมรุ่มน้ำโขงค่ะซึ่งการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ของผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์นี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดด้วยแล้วก็ยังเป็นการเผยแพร่สัญลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเวรัมไปสู่สายตาผู้บริโภคนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เป็นการสร้างรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนเนาะถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาจังหวัดเวรัมของเราในการสนับสนุนโอกาสโอท็อปให้ก้าวสู่ตลาดระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในรายการบอกกล่าวเราแจ้งที่นำมาฝากกันไม่ว่าเป็นข่าวส่วนกลางหรือว่าข่าวในพื้นที่จังหวัดเวรัมนะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับผู้ที่ติดตามรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นสวทบุรีรัมค่ะ FM 101.5 มิกะเฮิรตซ์และทาง Facebook แฟนเพจสวทบุรีรัมกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกท่านเลยนะคะที่รับสัญญาณรายการเนาะเจ้าของสถานีทุกสถานีค่ะสถานีวิทยุนะคะที่รับสัญญาณของเราตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.